0: ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะออดีสทายโอแล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินของฮังเอโซทายโ
1: อก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะของฮังเอโซทายโอแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีคิชาหยกรถไฟคือว่าคิชา
1: คิชา
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือคิชาหยกคิชาหยกเอโซทายโอเรียนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게 가요어떻게 가요 가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게 가요นั่งรถเมล์ไปบัสหรือทากูขายอ่ะจุดๆก็ขายอ่ะเป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
0: ค่ะขึ้นรถเมล์ก็บัสหรือทาดะเร็วไป
1: ครับ
0: บัสหรือทากูขายอ
1: ่ะวางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเออ어떻게 가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้แอร์จะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเออ어떻게 가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปดังนั้น BTS หรือ타고 가요타고 가요ก็นั่งไปขึ้นไปนะคะหรือ BTS หรือ타고 가요อย่างเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게 가요한국에어떻게 가요어디잔고낭크랑비엔바이비행기를타고가요비행기를타고가요
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงดีครับ
0: ก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
1: ครับ
0: ก็ที่ฉันลงที่김해공항ค่ะ김해공항ก็김해에어포트นะคะ
1: เป็นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก็ที่ฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือ김해공항ฉันก็บอกได้ว่า김해공항에서내려요에서내려요ก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นที่ฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS หรือ타요แล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดรีย
1: วแล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถอย่างนี้แล้วครับ
0: ก็คาราทไทยคาราทไทยก็เช่นจีจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทไทยโอดีเอโซคาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทไทยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรคายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรคายทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรคายก็ไปสยามโรคายไปสยามไปทางสยามสยามโรคายได้ค่ะโอรุนจกโรคายเวนจกโรคายอัพโรคายทีโรคายไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็คอรอซอคาย
1: คอรอซอคาย
0: ค่ะคอรอซอว่าเดินเดินไปคอรอซอคายใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะกอรอซอคายใช้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่ไหนกันกันโ
3: อ้시장에서만납시다
2: 아시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 아지하철아어디에서내려요
3: 멋진역에서내려요
2: 아그럼내일만나요
3: 네내일만나요
2: 내일어디에서만날까요
3: 시장에서 만납시다.
2: 시장에 어떻게 가요?

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:20 น.

5นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอน
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
3: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน
2: ฮึ่มทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
4: เจ้าปานได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูก

0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
1: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
1: ๆ ไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
2: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
1: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
0: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่เท่าต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้า
5: โอ้ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่อ
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เรานี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วย
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปจะปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่นกัน

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่เราตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหเผลอมันเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
2: ่
0: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อ

นไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่า

0: สิ่งของวางกีดขวางครับ
1: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
2: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
3: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
1: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
5: ่อ่าน
0: กหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
0: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
6: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
2: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
6: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
3: ครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ครับ
3: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
1: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
1: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
0: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
1: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

ด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็ก

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลลอฮ์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

อนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันใน 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: orange.
1: The last time I was in Krabi was in 2018. Most people prefer to take their vacations in the summer. However, I don't mind taking mine in the spring. So I am just going to take it easy this weekend. Usually,
2: ระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: และนี่ทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เรามีนัดหมายกันหัวข้อวันนี้คืออะไรครับคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครับก็เป็นชั่วโมงที่1เนาะซึ่งสำหรับหัวข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมาที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นยังได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์ของภาษาบาลีสันสกฤตเรื่องของการสร้างคำใช่ไหมซึ่งเราเรียกอันนั้นว่าคำอะไรเรียกว่าคำอะไรลูกคำสมาสดีมากแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้กันก็คือจะมีคำภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากบาลีแล้วก็สันสกฤตเนาะที่มันมีอิทธิพลต่อภาษาไทยเยอะแยะมากมายเลยเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีภาษาอะไรบ้างที่เด็กๆควรจะรู้จักเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเมื่อพูดถึงคำว่า

0: ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเราเคยคุยกันแล้วเนาะสำหรับคำนี้นักเรียนเข้าใจว่าอะไรลูกคำนี้มีเพื่อนบอกว่าเป็นภาษาที่คนไทยยืมมาจากต่างประเทศแล้วเราต้องคืนไหมไม่คำว่ายืมในที่นี้แปลว่าอะไรการยืมคำมาใช้ถูกไหมครับเอาคำมาใช้แล้วเอาความหมายมาด้วยไหมเอามาด้วยไหมลูกเอาแต่คำมาไม่เอาความหมายมาแล้วมันจะใช้ยังไงถูกไหมหรือเอาเสียงมาใช้ถูกไหมถูกต้องคือการเอาคำมาเอามาเรียกสิ่งต่างๆที่มันเป็นลักษณะเดียวกันทีนี้ครูถามหน่อยว่านักเรียนคิดว่าคำยืมพวกนี้ยืมมาได้ยังไงทำไมต้องยืมเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกลุ่มนี้บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมครับมีอะไรอีกลูกทำไมต้องยืมคำภาษาต่างประเทศมามันมาได้ยังไงทำไมต้องยืมมาคิดว่ามันมาได้ยังไงนักเรียนคิดว่าปัจจุบันยังมีการยืมอยู่ไหม
1: ม
0: ีไหมมียังไงปัจจุบันยืมยังไงยืมผ่านอะไรส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเลยปัจจุบันมีเพื่อนบอกว่าการค้าขายอาหารใช่ไหมอาหารใช่ไหมใช่ปัจจุบันเนี่ยมีอาหารที่เยอะแยะมากมายที่เป็นอาหารของต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวงการอาหารในประเทศไทยแล้วเราก็จะไปเรียกชื่ออาหารเหล่านั้นถูกไหมครับหรือมีแม้แต่การเอาอาหารของชนชาติอื่นมาตั้งเป็นร้านอาหารในไทยแล้วก็เรียกชื่อตามเขาอะไรแบบนี้แล้วก็มีการยืมมาใช้ยืมคำมาใช้ต้องเรียกชื่ออันนั้นหรือบางครั้งก็มีการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาเพื่อเรียกสิ่งนั้นหรือทำให้เสียงมันใกล้เคียงกับเสียงของเจ้าของภาษาอะไรแบบนี้คือมันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วก็มักจะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่เสมอตามยุคตามสมัยเนาะเพราะฉะนั้นคำยืมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นักเรียนควรจะเรียนรู้แล้วก็รู้จักเราจะได้ก้าวไปแบบอย่างเท่าทันว่าเรายืมภาษาของชาติไหนมาใช้บ้างแล้วเราจะได้รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่าในการศึกษาเรื่องของคำภาษาต่างประเทศเนี่ยโดยในอดีตเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าเรามักจะยืมคำพวกนี้มาจากการค้าขายมาจากอาหารหรือแม้แต่เรื่องของศาสนาเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาก็ต้องเอาภาษามาด้วยแบบนี้หรือเรื่องของการทูตต่างๆนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆหรือแม้แต่สงครามก็ยังใช่เลยเนาะเพราะว่ามันมากับได้หลากหลายมากเลยแล้วก็จนเราใช้แล้วคิดว่ากลายเป็นหนึ่งในภาษาไทยประมาณนั้นทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างอันนี้กันคิดว่านักเรียนน่าจะคุ้นเคยดีคำเหล่านี้ใช่ไหมทีนี้เรามาลองเล่นเกมกันดีไหมเดี๋ยวครูอธิบายกันนิดนึงว่าจะให้นักเรียนเนี่ยแข่งขันกันเขียนคำภาษาต่างประเทศที่พบในบทอ่านให้เวลาแค่1นาทีนะเดี๋ยวครูจะจับเวลาเลยแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะเขียนคำได้มากที่สุดตอนนี้ทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมากลุ่มละ1แผ่นกระดาษอะไรก็ได้กระดาษโน้ตก็ได้หรือกระดาษธรรมดาที่นักเรียนสามารถเขียนได้เลยกระดาษสมุดก็ได้นะครับกลุ่มละ1แผ่นนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันหยิบขึ้นมา1แผ่นแล้วเราจะมาแข่งกันกับเพื่อนต้นทางดูสิว่าใครจะมีความรู้เรื่องคำยืมมากที่สุดนะว่าแต่ละกลุ่มจะสามารถหาได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมลูกปลายทางเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นข้อความให้บนหน้าจอแล้วนักเรียนก็อ่านแล้วก็เขียนกันแบบรวดเร็วเสร็จแล้วเราจะมานับกันว่ากลุ่มไหนเขียนได้มากที่สุดคำว่าภาษาต่างประเทศนี้รวมทุกภาษาโอเคนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อความกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลา1นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้สัญญาณหมดเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญอ่านได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการสังเกตคำทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนลองนับดูซิว่าเราได้กันกี่คำเพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบดูนะครับว่าได้คำภาษาต่างประเทศจากบทอ่านที่เอามาให้เนี่ยได้ทั้งหมดกี่คำขอสำรวจเลยกลุ่มที่1ได้กี่คำลูก14คำกลุ่ม2 14กลุ่มที่3 10คำกลุ่มที่4เท่าไหร่ลูก9คำกลุ่ม5เท่าไหร่นะ11คำและกลุ่มที่6ได้12คำปลายทางลองเช็คดูสิว่าได้กี่คำกลุ่มไหนมากสุด2กลุ่มแรกใช่ไหม14คำทีนี้เรามาช่วยกันดูว่านักเรียนคิดว่ามีเยอะมากไหมเอาคำที่เรารู้ก่อนดีกว่าอาจจะไม่ถูกทั้งหมดเลยก็ได้นะลองดูว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นักเรียนคิดว่าอันไหนเป็นภาษาต่างประเทศ
1: ส
0: ั
1: ปดาห
0: ์สัปดาห์ใช่ไหมมีอีกไหมลูกมีอีกไหมต่อไปต่อไปคำไหนอีกช่วยกันบอกเลยบอกไปทีละประโยคเลยสัปดาห์คำว่าการใช่ไหมการใช่คำว่ามัดจะอันนี้คือคำศัพท์ใหม่นะไม่ใช่ใหม่ใช้มานานแล้วเพียงแต่ว่าราชบัณฑิตมีการกำหนดใหม่มีการเขียนทับศัพท์ใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือเราจะอ่านว่ามัดจะไม่ใช่มัดฉะนะมัดฉะนั่นคือคำเก่าที่ไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันต่อไปเป็นคำว่าอะไรลูกคาเฟ่คาเฟ่ก็เขียนแบบนี้เขียนว่าคาเฟ่แต่ว่าเราออกเสียงว่าคาเฟ่มีอีกไหมเราเมื่อก่อนเราจะบอกว่าอะไรนะลาเต้เดี๋ยวนี้คือราชบัณฑิตทับศัพท์ใหม่เป็นลาเต้นะอันนี้ต้องแบบนี้เลยมีอะไรอีก
1: ค
0: ุกกี้เค้กมีอีกไหมมีอีกไหม
1: ซาลาเปา
0: ช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลต
0: โฆษณาหรือโฆษณาคำว่าห้างใช่ไหมสรรพสินค้าสรรพะใช่ไหมรอหันเป็นภาษาอะไรสันสกโอเคต่อไปมีอีกไหมลูกคำว่ายี่ห้อ
1: แบรนด
0: ์โบลิ่ง
1: ฟุตบอล
0: อันนี้ใช่ไหมโทรทัศน์ใช่ไหมก็ใช่เนาะโทรทัศน์ก็ใช่ต่อไปอะไรอีกวิทยาศาสตร์มีกี่คำกี่คำ18คำแต่จริงๆแล้วคำว่าห้างสรรพสินค้ามันก็คือคำเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเอามารวมกันหลายภาษาใช่ไหมห้างเป็นภาษาจีนใช่เปล่าสรรพะภาษาสันสกฤตแล้วก็สินค้าภาษาไทยอีกรวมกัน3ภาษาเป็น1คำเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นการยืมมาแล้วก็เอามาสร้างเป็นคำใหม่นะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้มีหลากหลายภาษาเลยนักเรียนพอจะเดาได้ไหมว่ามาจากภาษาอะไรบ้าง
1: บาล
0: ีสันสกฤตแน่ๆแหละใช่ไหมมีอะไรอีกลูก
1: อ
0: ังกฤษมีแน่ๆจีนมีแน่ๆญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนคำญี่ปุ่นมัจจะใช่ไหมใช่มีอีกไหมมีอีกไหมเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราถูกไหมถูกไหมลูกแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเราใช้จนเราคุ้นเคยแล้วบางคนอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะมาจากภาษาอะไรบ้างเนาะสิ่งที่ครูให้ทำวันนี้นักเรียนคิดว่าได้

0: เรียนรู้หรือว่ากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้สะท้อนให้เห็นอะไรในภาษาไทยใครจะตอบถือไมค์แล้วตอบเลยหนูตอบเลยลูกสะท้อนให้เห็นอะไรเมื่อสักครู่นี้จากบทอ่านนะเราเห็นภาษาเยอะมากเลยถูกไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอะไรในภาษาไทยตอบได้เลย
1: สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ภาษาที่ยืมมาจากต่างประเทศเยอะมากค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อนบอกว่าจริงๆในภาษาไทยเนี่ยมีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้เยอะมากถูกไหมเมื่อสักครู่นี้เกือบ20คำเยอะไหมเยอะเนาะเกือบเยอะมากเหมือนกันเลยแหละทีนี้นอกเหนือจากว่าเรามีการยืมคำแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าต่างชาติเขายืมคำไทยไปใช้ไหมยืมมันก็ต้องมีการยืมกันเพราะว่าภาษามันไม่ตายถูกไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยืมเสร็จแล้วบางทีเอามาทับศัพท์ใหม่หรือเอามาบัญญัติใหม่ขึ้นมาเนาะมันก็เป็นคำที่อยู่ในภาษาต่างประเทศนั่นแหละที่มาที่ไปก็ประมาณนั้นทีนี้วันนี้เราจะมาดูว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เพื่อนบอกเนาะมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมายาวนานเหมือนกันทำให้เราเนี่ยมีคำยืมแล้วก็มีรูปแบบในการใช้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้นเนาะในบทเรียนนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างไรแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทยอย่างไรแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรนะครับเราไปดูที่จุดประสงค์สำหรับวันนี้กันหนึ่งเลยนักเรียนต้องรู้ว่าการสังเกตลักษณะทั่วไปของคำภาษาต่างประเทศเนี่ยจะสังเกตอย่างไรในแต่ละภาษามันมีวิธีการสังเกตถูกไหมภาษาอังกฤษสังเกตแบบไหนภาษาเขมรสังเกตแบบไหนบาลีสันสกฤตเรียนไปแล้วภาษาญี่ปุ่นสังเกตอย่างไรเนาะลองดูนะครับหรือแม้แต่ภาษาจีนนอกเหนือจากนั้นเราจะต้องมาช่วยกันยกตัวอย่างแยกประเภทวิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้รวมทั้งเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของคำภาษาต่างประเทศที่มีในภาษาไทยแล้วก็ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับมาดูกันทุกคนหันหน้ามาที่หน้าจอนั่งตัวตรงหยุดคุยกันก่อนหยุดคุยกันก่อนหัวข้อวันนี้นะคำยืมภาษาต่างประเทศนะครับไปดูกันว่าภาษาแรกที่เด็กๆควรจะทบทวนกันเนาะเดี๋ยวจะบอกนะว่ามีภาษาอะไรบ้างทีนี้เรามาดูกันว่าอิทธิพลของภาษาต่างประเทศเนี่ยคำว่าอิทธิพลแปลว่าอะไรอิทธิพลแปลว่าอะไรลูกอิทธิพลผลกระทบมีอะไรอีกสิ่งที่มันเกิดมันส่งผลต่อถูกไหมอิทธิพลนะทีนี้เขาบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์นักเรียนคิดว่าจริงไหมประโยคนี้จริงไหมลูกภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วภาษาไทยที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเพียงคำไทยเท่านั้นหรือคำไทยแท้เท่านั้นนะแต่ยังมีคำยืมจากภาษาต่างประเทศด้วยคำเหล่านี้เข้ามาในภาษาไทยเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายอันนี้คือ1อิทธิพลแล้วใช่มั้ยมันส่งผลกระทบต่อมาอันที่2ก็คืออิทธิพลที่2คืออะไรลูกการเผยแผ่ศาสนาก็อย่างเช่นภาษาอะไรนะที่ผ่านมาทางศาสนาภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตด้วยการศึกษานักเรียนคิดว่าเช่นภาษาอะไรที่จะมาผ่านการศึกษาได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่เป็นยังไงอ่ะเขามีวิทยาการที่มันก้าวหน้าไปมากส่วนใหญ่แล้วก็จะก้าวหน้าไปกว่าประเทศอื่นในโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตามเขาแล้วก็บางทีก็ต้องหยิบยืมภาษามาการทูตใช่ไหมต้องมีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนาะทีนี้แล้วถ้าด้านอาหารล่ะมันมาได้ยังไงก็มาผ่านทางอะไรลูกด้านอาหารการค้าขายถูกไหมส่วนใหญ่ก็ต้องค้าขายกันทีนี้สิ่งเหล่านี้อิทธิพลเหล่านี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้มีการยืมเอาคำต่างประเทศมา เนาะเพื่อทำให้ภาษาไทยมีความหลากหลายและก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นสามารถสื่อสารได้กว้างขวางรวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ชนชาติอื่นด้วยเนาะคือการเรียนเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่ามันย้อนประวัติศาสตร์ได้ว่าเรามีความสัมพันธ์กันแบบไหนในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราค้าขายกับโปรตุเกสเนาะแต่มีการยืมเอาคำโปรตุเกสมาใช้ในภาษาไทยจนเข้าใจว่าเป็นคำไทยไปแล้วก็มีบางทีเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อการเรียนเรื่องนี้ในอดีตเราก็เคยติดต่อมีความสัมพันธ์กับชนชาตินั้นมาก่อนหรือแม้แต่ญี่ปุ่นหรือแม้แต่จีนแบบนี้ก็ติดต่อค้าขายกันนะครับอ่ะไปดูกันต่อทีนี้เรามาดูภาษาแรกกันภาษาแรกอันนี้ทบทวนแบบเร็วๆเนาะภาษาแรกก็คือภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตพูดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกันนะครับบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นภาษาของชนชาติไหน
2: อ
0: ินเดียโบราณเนาะไทยก็รับคำเหล่านี้มาจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้งวรรณคดีนะโดยเฉพาะพวกคัมภีร์แล้วก็คำศัพท์ทางศาสนาต่างๆทำให้คำบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของภาษาไทยเมื่อมีการเอามาใช้แล้วเนี่ยคนไทยหรือภาษาไทยก็เอามาใช้ในทางด้านวิชาการนะด้านวรรณกรรมแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะใช้ในพระพุทธศาสนาคำที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนส่วนภาษาสันสกฤตเราก็มักจะเห็นในวรรณคดีใช่ไหมครับหรือว่าพวกคำที่มันสวยหรูต่างๆอยู่ในบทกลอนบทประพันธ์หรืองานประพันธ์ต่างๆเนาะแม้แต่งานพิธีการแล้วก็พวกงานราชการต่างๆมีการบัญญัติมีการกำหนดขึ้นมาใช้เป็นภาษาที่ทางการมากกว่าคำไทยแท้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือภาษาบาลีสันสกฤตอันนี้เราเรียนไปแล้วทบทวนให้ทีนี้มาทบทวนอีกสักนิดนึงลักษณะของภาษาบาลีจำได้ไหมเป็นยังไงอันนี้สรุปมาให้แล้วมีสระกี่ตัว
2: 8
0: ตัวคืออาอาอูอูและเอโออ่ะพยัญชนะกี่ตัว
2: 33
0: ตัวไม่มีสอสาลาและสอฤาษีถ้าเจอ2ตัวนี้แสดงว่าไม่ใช่บาลีเนาะอันที่3คือไม่นิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำแต่จะใช้คำว่าริก็คือถ้าเจอคำว่าริอยู่ในระหว่างคำอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นบาลีไว้ก่อนเนาะอ่ะไม่นิยมใช้รอหันแล้วก็นิยมใช้รอจุฬาแทนอะไรจำได้ไหมแทนอะไรถ้าบาลีใช้รอจุฬาถ้าสันสกฤตจะใช้พมนโทโอเคอันนี้ทบทวนอ่ะนักเรียนมาดูต่อก็คือลักษณะของคำภาษาสันสกฤตใช่ไหมครับภาษาสันสกฤตเนี่ยจะมีเสียงสระทั้งหมดกี่ตัวลูก
2: 14
0: ตัวมีอะไรเพิ่มขึ้นมา
2: อ
0: ่านได้ไหมมีสระไอไม้มาลายใช่ไหมครับมีสระเอามีตัวรื้อตัวรือแล้วก็ลื้อลือเห็นไหมเราจะออกเสียงเป็นรอกับลอไม่เหมือนกันนะทีนี้ถ้าพยัญชนะเราจะเพิ่มมากี่ตัว
2: 2
0: ตัวได้แก่สอสลาแล้วก็สอฤษีรู้ไหมว่าสอฤษีเนี่ยเราออกเสียงได้เราสามารถเรียกได้กี่แบบ
2: 2
0: แบบคืออะไร
2: ส
0: อฤษีกับสอบอเราจะไม่เรียกรวมกันว่าสอบอรือสีโอเคนะเรียกให้ถูกนะอ่ะข้อ3

ใช้รอหันถ้าเจอรอหันก็อนุมานได้ทันทีว่าเป็นภาษาสันสกฤตเก่งมากแล้วก็นิยมใช้อะไรลูกทอมนโทเราจะไม่อ่านว่าทอนางมนโทโอเคเนาะอ่ะต่อไปไปดูภาษาอื่นบ้างคำภาษาเขมรเด็กๆคิดว่าภาษาเขมรมาได้ยังไงภาษาเขมรมาได้ยังไงลูกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศเราอยู่ใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานะครับเพราะฉะนั้นไทยก็เลยรับเอาภาษาเขมรเข้ามาเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคำภาษาเขมรจะใช้ในเรื่องของคำราชาศัพท์แต่ว่ามันก็มีคำที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็ชีวิตประจำวันเราก็ใช้นะใครรู้คำภาษาเขมรบ้างคำว่าถนนถูกต้องเห็นไหมถนนนั่นก็เป็นคำชีวิตประจำวันใช่ไหมครับอะไรนะตำรวจใช่ไปดูกันว่าเราจะสังเกตคำเขมรได้อย่างไรหนึ่งเลยดูว่าเป็นทั่วไปเช่นอะไรถนนจังหวัดลำนาวกระบือเห็นกรอก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสันสกฤตเนาะใช่ไหมบางคำมันไม่ได้เป็นทุกคำต่อมา

0: ลางเช่นกำเนิดคือมาจากคำว่าเกิดนั่นแหละแต่เขมรจะใช้เป็นกำเนิดอ่ะโลภก็จะเป็นละโมบคือเขาจะมีแบบความอย่างคำว่าตรวจก็จะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยจ่ายเป็นจำหน่ายเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเป็นภาษาเขมรเนาะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตาเนาะตัวสะกดไม่ตรงมาตาเช่นตรวจเห็นไหมสะกดด้วยอะไรจอจานเสด็จสะกดด้วยจอจานสอเสือสะกดด้วยยอหญิงแล้วก็รอเรือเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นตัวสะกดตามด้วยจอจานให้คาดเดาไว้ว่าเป็นภาษาเขมรถ้าสะกดด้วยสอเสือหรือยอหญิงก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นเขมรหรือสะกดด้วยรอเรือก็น่าจะเป็นเขมรคือแต่บางครั้งมันเสมอไปไหมเสมอไปไหมลูกก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคืออันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตเนาะอันนี้ผ่านได้หรือเปล่าคำเขมรผ่านได้อ่ะไปดูต่อภาษาจีนอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีเนาะภาษาจีนเรามาได้ยังไงภาษาจีนอ่ะกลุ่มที่4ภาษาจีนมาได้ยังไงลูกมาจากอะไรการค้าใช่ไหมครับคือจีนเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการค้าอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรามีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญเลยเคยได้ยินอันนี้ไหมที่ว่าจีนอะไรนะหนีมาจากเมืองจีนอะโลสัมเภากันมาใช่ไหมมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไทยเสื้อผืนหมอนใบอะไรทำนองนั้นแล้วก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานจนกลายเป็นคนไทยไปแล้วแล้วก็กระจายทั่วพื้นที่ในประเทศไทยเลยใช่ไหมทุกจังหวัดมีคนจีนหมดนั่นแหละก็มาแบบนั้นแล้วก็คำจีนก็เลยแพร่หลายในชีวิตประจำวันด้วยส่วนใหญ่แล้วคำจีนก็จะเกี่ยวกับอะไรลูกอาหารใช่ไหมการค้าแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ซึ่งคำพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันนะแต่การสังเกตคำจีนสังเกตได้ง่ายไหมง่ายไหมง่ายดูจากอะไรคำจีนหนึ่งเลยเป็นคำสั้นๆถูกไหมลูกเหมือนภาษาไทยคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะมีวรรณยุกต์ที่เด่นกว่าภาษาไทยเลยก็คือเขาจะนิยมใช้วรรณยุกต์ตรีและก็จัตวาตรีก็คืออะไรหมายเลขเจ็ดหรอทำไมเรียกว่าหมายเลขเจ็ดมันเหมือนเลข7ไม่ใช่เรียกได้เล่นๆแต่ว่าความจริงแล้วคือหมายตรีส่วนหมายจัตวาคืออะไรเครื่องหมายบวกว่าแล้วอ่ะก็คือหมายจัตวาใช่ไหมครับถ้าเจอคำที่มันมี2อันนี้ก็อาจจะเป็นภาษาจีนแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกคำเนาะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสิ่งของการค้าแล้วก็เครือญาติในใครเป็นคนจีนมีเชื้อสายจีนบ้างมีไหมลูกแบบจีนแท้ๆเลยหรือว่าจีนมีไหมมีไหมเครือญาติเวลาเราเรียกพ่อเรียกแม่เรียกว่าอะไรลูกป้ากับมาเห็นไหมเนี่ยป้ามันเป็นไม้อะไรป้าไม้อะไรลูกม้าม้าไม้อะไรแน่ใจแน่ใจม้าไม่ใช่มออามาไม่โทมาอักษรต่ำไม่มีไม้ตรีนะจ๊ะเออแต่ออกเสียงตรีนะแต่เป็นไม้โทโอเคเนาะเห็นไหมเสียงมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับอ่ะต่อไปดูตัวอย่างคำภาษาจีนเช่นเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยคุ้นเคยกันมากเลยก๋วยเตี๋ยวเฉาก๋วยซาลาเปาเต้าหู้สิ่งของเช่นตึกคำว่าตึกก็เป็นภาษาจีนเห็นไหมตึกเนี่ยตะหลิวเก้าอี้ห่วงซุยหรือการค้าก็จะหุ้นเจ๊งเจ๊งคืออะไรค้าแล้วก็เป็นยังไงขาดทุนอะโสหุ้ยหรือห้างถ้าเป็นเครือญาติก็อาม่าอาเจกเฮียไม่ใช่เจกนะอาเจกเฮียหรือกงก็เป็นคำเครือญาติต่างๆนะครับอันนี้คือภาษาจีนเนาะผ่านได้ไหมลูกภาษาจีนได้ไหมโอเคอ่ะต่อไปภาษาอะไร
1: อ
0: ังกฤษไหนใครมาจากอังกฤษมีไหมใครมีเชื้อสายมาจากอังกฤษไม่มีโอเคอ่ะเด็กๆคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมาได้อย่างไรมาจากอะไรลูก

ติดต่อกันกับชาติตะวันตกเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นและอีกอย่างภาษาอังกฤษมันเป็นภาษากลางใช่ไหมครับที่มีการสื่อสารร่วมกันทั่วโลกเลยมันก็เลยมีอิทธิพลมากหน่อยอ่ะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4กับ5เนี่ยไทยเรามีการเปิดประเทศนะแล้วก็มีการติดต่อค้าขายรวมทั้งเรื่องของการศึกษาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาหมายความว่าเรารับเอาวิทยาการหรือเอาองค์ความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเงี้ยเอาเข้ามาเราก็เลยต้องเอาคำเข้ามาด้วยเนาะมันทำให้มีคำภาษาอังกฤษเยอะมากเยอะจนเราแบบไม่รู้ตัวว่ามันมีเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารแล้วก็เรื่องของกีฬาด้วยนะครับอ่ะมาดูภาษาอังกฤษกันภาษาอังกฤษคุณว่าน่าจะสังเกตง่ายสุดใช่ไหมลูกเนาะเราจะรู้ทันทีว่าคำนี้ไม่ใช่คำไทยอ่ะมักเป็นคำหลายพยางค์มีเพชรชนะควบกล้ำแทรคเตอร์คลินิกแบบนี้มีไม้ทันตฆาตกำกับเช่นช็อคฟิล์มคอมพิวเตอร์คือเนี่ยคือการสังเกตคำอังกฤษก็จะเป็นมันจะเด่นกว่าภาษาอื่นนะครับเช่นกีฬาใช่ไหมฟุตบอลกอล์ฟเทนนิสวอลเลย์บอลวิทยาศาสตร์ก็ฟิสิกส์เคมีเลเซอร์วิตามินจริงๆเยอะมากเนาะนี่ยกตัวอย่างเทคโนโลยีก็เช่นคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนอินเทอร์เน็ตอาหารก็เค้กคุกกี้ไอศกรีมโซดาคือไอศกรีมเนี่ยคำอังกฤษเขาเขียนไอศกรีมใช่ไหมแต่ว่าเรามาทำยังไงเราทำยังไงลูกทำไมถึงเป็นคำนี้ได้เราเรียกว่าเป็นการบัญญัติหรือเป็นการทับศัพท์อะไรดีสองอันนี้ศัพท์บัญญัติหรือทับศัพท์นักเรียนเข้าใจสองคำนี้ไหมมันคืออะไรทับศัพท์แปลว่าอะไรหลักการคืออะไรอ่ะเอาใหม่สองอย่างนะถ้าคำภาษาอังกฤษเอามาแล้วเราทับศัพท์แปลว่าเราเขียนอักษรโดยภาษาไทยเนี่ยแต่เขียนไปทับกับเสียงของคำภาษาอังกฤษเนาะแต่เขียนในแบบของเราก็เหมือนคำว่าไอศกรีมใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นการบัญญัติแปลว่าอะไรเราตั้งขึ้นใหม่โอเคไหมแต่ความหมายยังเหมือนเดิมเหมือนกับคำเจ้าของภาษาเขาอย่างเช่นคำว่าโทรทัศน์กับเทเลวิชันใช่ไหมมันหมายถึงอะไรอ่ะก็คือทีวีใช่ไหมครับหน้าจออะไรที่เรารู้กันทีนี้แต่ไทยเราไม่อยากใช้คำว่าเทเลวิชันเราก็เลยบัญญัติขึ้นมาใหม่ว่าเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันก็มาจากคำต่างประเทศเพราะว่าเราเอาวิทยาการเขามาไงอย่างเช่นคำว่าวิดีโอใช่ไหมวิดีโอเป็นคำอะไรภาษาอังกฤษแต่เราไม่อยากใช้คำว่าวิดีโอเราจะบัญญัติใหม่เป็นวิดิทัศน์เราจะบัญญัติใหม่เป็นวิดิทัศน์หรือถ้าเป็นทับศัพท์เราจะทับศัพท์ว่าวิดีโอเห็นไหมมันจะสลับกันเนี่ยคือคำศัพท์มันมีลักษณะที่เป็นแบบนี้เนาะวิดีโอวิดีทัศน์เอาใหม่เริ่มงงวีดีทัศน์วีดีโอออ่ะไปต่อคำที่มาจากภาษาชวามาลายูอันที่5และสุดท้ายแล้วชวามาลายูอยู่ทางไหนของประเทศไทยทางใต้แล้วนักเรียนคิดว่ามันมาได้ยังไงเนาะก็มาจากการค้าขายนั่นแหละลูกเหมือนกับจีนเลยหรือเหมือนกับชาติอื่นแล้วก็ที่สำคัญมาโดยทางวรรณคดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะวรรณคดีเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรลูกอีเหนารู้จักอีเหนาไหมรู้จักซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็คือรัชกาลที่2ใช่ไหมก็เอามาคือเหมือนกับประมาณว่าอีเหนาเนี่ยมันเป็นนิทานของชวาเนาะเขาเมื่อก่อนถ้าชวาเขาจะเรียกว่านิทานปัญญาแต่ว่าตัวละครก็จะชื่ออีเหนาชื่ออะไรตามชื่อแต่ทีนี้พอไทยรับเอานิทานนั้นมาก็มาแต่งเป็นวรรณคดีเป็นบทละครก็เลยตั้งชื่อว่าอีเหนาก็คือเอาชื่อตัวละครเอกมาเป็นชื่อเรื่องนั่นแหละคือที่มาทีนี้พอเอาวรรณคดีมาเขาก็จะเอาภ
ภาษามาด้วยใช่ไหมลูกก็เลยทำให้มันมีประดุมากเหมือนกันเช่นพวกชื่อเรียกของพืชของอาหารก็มักจะปรากฏนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวรรณคดีเช่นคำว่าระตูบุงาปานันเห็นไหมก็เป็นชื่อดอกไม้เนาะกระดังงากุญแจทุเรียนน้อยนาซ่าริมแบบนี้เนี่ยเป็นของภาษาชวามาลายูทั้งหมดเลยเห็นไหมก็ใช้อยู่ในคำไทยนะครับพอได้หรือเปล่าพอได้ไหมถ้าพอได้แล้วทุกคนนั่งตัวตรงเห็นอะไรอยู่ที่โต๊ะตัวเองตอนนี้กระดาษเห็นกระดาษแล้วพร้อมที่จะรับของฝากหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางเตรียมกระดาษขึ้นมากลุ่มละ1แผ่นนะครับมารับของฝากจากครูกันของฝากวันนี้ให้ทำอะไรคิดว่าจะต้องทำอะไรสรุปอ่ะก่อนที่จะลงมือเขียนเราต้องช่วยกันดูว่าวันนี้เรารู้จักภาษาต่างประเทศไปทั้งหมดกี่ภาษา5อันแรกคือบาลีสันสกฤตอยู่ในกลุ่มเดียวกันน้องง่ายๆอ่ะอันที่2คือเขมร3จีน45สวาลดีมากทีนี้เรารู้แล้วเนาะ5ภาษาเด็กๆรู้ไหมว่าแต่ละภาษามีลักษณะเด่นที่ต่างกันใช่ไหมลูกการสังเกตต่างกันไหมต่างการรับมาต่างกันไหมต่างหรือบางทีก็อาจจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะให้ทำอะไรให้ช่วยการสร้างแผนภาพความคิดขอสวยๆขอถูกต้องขอให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งองค์ความรู้ด้วยโอเคไหมนะครับโดยตรงกลางมโนทัศน์หลักตรงกลางนะเราจะใช้คำว่าคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแล้วต่อจากนั้นเด็กๆจะแตกออกเป็นแบบไหนก็ได้ไม่ได้จำกัดความคิดแต่ขอให้ครบองค์ความรู้ในวันนี้ได้หรือไม่ได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าบางคนอาจจะแตกออกเป็นสไตล์แบบว่าแต่ละภาษาจีนญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นจีนอังกฤษเขมรบาลีสันสกฤตแล้วก็ชวามาลายูหรือบางคนอาจจะแตกออกเป็นที่มาตัวอย่างคำหรือภาษาที่เราเรียนกันวันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์ความรู้แล้วแต่ว่าเราจะจัดหมวดหมู่แบบไหนพอได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจกลุ่มไหนไม่เข้าใจยกมือไม่มีปลายทางทำเหมือนเพื่อนต้นทางเลยนะครับแล้วก็ให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยกำกับดูแลนิดนึงให้ข้อแนะนำหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆนะครับให้สามารถทำแผนภาพความคิดได้เนาะตอนนี้เราเหลือเวลาน่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะพอเห็นเขาโครงได้ก็เอาเป็นว่าทำเท่าที่ได้เดี๋ยวครั้งต่อไปชั่วโมงหน้าเรายังมีเรื่องนี้อีกเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆทำชิ้นงานได้เลยเชิญครับ

าล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำชิ้นงานแล้วเนาะร่วมกันไม่เป็นไรนะครับเท่าที่สังเกตดูไม่มีกลุ่มไหนที่เสร็จเลยใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกังวลเพราะว่าเวลาเรามีแค่นี้ทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปช่วยกันนอกเวลาได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับสามารถทำนอกเวลาได้เลยแต่ว่าหัวข้ออะไรเราเข้าใจกันหมดแล้วว่าเราจะนำเสนอมโนทัศน์สำหรับเรื่องของคำภาษาต่างประเทศอะไรกันบ้างมโนทัศน์หลักตรงกลางเรารู้กันแล้วเนาะมโนทัศน์รองที่ครูสอบถามแต่ละกลุ่มก็รู้แล้วว่าเราจะนำเสนอเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาภาษาเป็นตัวตั้งหรือจะเอาพวกที่มาความสำคัญอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยอันนี้ให้อิสระทางความคิดก็เอาเป็นว่าฝากเอาไว้นะครับงานชิ้นนี้ก็ไปทำให้สำเร็จซะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรายังมีเรื่องนี้กันอยู่ก็เดี๋ยวค่อยนำกลับมานำเสนอในห้องเรียนนะครับวันนี้มาสรุปบทเรียนกันก่อนสำหรับคำยืมของภาษาต่างประเทศทั้ง5ภาษาเนาะจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบหรอกเพียงแต่ว่าเด็กๆก็รู้ว่ามันมีคำแบบนี้ที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยถ้าจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของคำยืมเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นว่าภาษาต่างประเทศก็สะท้อนความสัมพันธ์ของไทยกับต่างชาติใช่ไหมครับกับนานาชาติเนาะแล้วเหนือจากนั้นทำให้ภาษาไทยมีคำศัพท์ใช้ที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอาหารวิทยาศาสตร์กีฬาเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างการเมืองการปกครองเราก็ยืมมากันหลากหลายเลยที่สำคัญช่วยเพิ่มความลึกซึ้งแล้วก็ความงดงามทางภาษาแล้วก็วรรณศิลป์ด้วยยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมเพราะว่าเป็นคำหรูหราเป็นคำที่สวยงามเราก็จะยืมมาใช้กันเยอะพอสมควรทีนี้เมื่อเรายืมมาแล้วเนี่ยภาษาแต่ละภาษาก็ถือว่ามีบทบาทในแต่ละด้านเนาะยกตัวอย่างเช่นบาลีสันสกฤตเขาก็จะมีบทบาทที่โดดเด่นในเรื่องของศาสนาแล้วก็วรรณคดีใช่ไหมภาษาเขมร

0: ก็จะมีบทบาทในเรื่องของคำราชาศัพท์หรือว่าพวกคำราชการต่างๆภาษาจีนก็จะออกแนวเรื่องของค้าขายใช่ไหมลูกหรือว่าอาหารเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกแนวทางด้านวิทยาการสมัยใหม่หรือพวกเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ชวามาลายูก็จะเป็นเรื่องวรรณคดีแล้วก็วัฒนธรรมประมาณนี้สำหรับเรื่องของคำยืมนะครับใครมีข้อสงสัยหรือเปล่าใครมีข้อสงสัยยกมืออ่ะถ้าไม่มีก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันในหัวข้อเดิมก็คือคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงที่2แล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้ที่4ก็คือใบความรู้เดิมเนาะเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยให้เตรียมหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวออนไลน์มาด้วยนะครับแล้วก็ใบงานที่8เรื่องนักสืบคำยืมภาษาต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือเอาชิ้นงานนี้กลับมาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่คุณครูได้อธิบายไปคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในหัวข้อคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
2: พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
3: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
4: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
1: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
5: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
6: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
1: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
7: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
8: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
1: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่

0: สดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและเนื้อหาวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวข้องกับการนำสารนะครับนำการแยกสารไปใช้แก้ไขปัญหานะครับในท้องถิ่นนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้นักเรียนต้องอธิบายวิธีการแยกสารและเลือกใช้วิธีการแยกสารที่เหมาะสมกับปัญหาในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพูดคุยกับเพื่อนนะครับว่านักเรียนเนี่ยเคยเห็นวิธีการแยกสารต่างๆเนี่ยเคยเห็นไหมเห็นที่ไหนนะครับและก็มีการนำการแยกสารเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในท้องถิ่นหรือไม่พร้อมกับยกตัวอย่างนิดนึงนะครับให้นึกถึงการแยกสารที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรานักเรียนเนี่ยเคยเห็นที่ไหนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มว่าเคยเห็นวิธีการแยกสารเนี่ยในท้องถิ่นของเราเนี่ยเคยเห็นที่ไหนบ้างและเขานำวิธีการแยกสารเนี่ยไปใช้อะไรบ้างในท้องถิ่นของเรานะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันนะครับพูดคุยนะครับนึกถึงนะครับท้องถิ่นของเรานะครับรวมถึงเพื่อนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็ต้องร่วมพูดคุยนะครับว่าในท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางเนี่ยมีการใช้วิธีการแยกสารเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือนะครับระดมความคิดเห็นได้เลยครับใช่ครับนักเรียนให้นึกถึงว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยได้มีการแยกเอาวิธีการแยกสารที่เราได้เรียนไปเนี่ยนำไปใช้ในการทำอะไรบ้างในการทำน้ำผลไม้การทำอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่2ครับคิดว่ามีการทำอะไรบ้างเช่นเขาทำอะไรในนักเรียนอุตสาหกรรมอะไรครับนักเรียนในชีวิตประจำวันเราในท้องถิ่นเราไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องง่ายๆที่อยู่ในตัวเราก็ได้นะครับเช่นในการทำสินค้าบางอย่างต้องใช้กระบวนการแยกสารไหมมีอะไรบ้างนักเรียนใช่เครื่องดื่มถูกมีอะไรอีกไหมครับอะไรนะครับยาสมุนไพรทำอะไรครับแยกเนื้อกับแยกน้ำเอาน้ำไปทำอะไรลูก
1: เอาไปทำน้ำ
0: ขับรถแล้วมีอีกไหม
1: ม
0: ีปุ๋ยหมักมีอะไรอีกครับใช่น้ำมันหอมเลยในท้องถิ่นเรามีอะไรอีกบ้างนึกให้ดีนึกให้ดีถูกต้องมีอย่างอื่นอีกไหมครับทีนี้เขียนสรุปช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวเราเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังไปด้วยกันนักเรียนนะครับมีหลากหลายเลยนะนักเรียนจริงๆนะเผื่อนักเรียนโตขึ้นไปประกอบอาชีพเนี่ยนะครับจะต้องรู้นะ

กลุ่ม2ได้แล้วกลุ่มที่3ได้ไหมครับนักเรียนกลุ่มที่3คิดว่าทำอะไรดีครับกลุ่มที่3นักเรียนวิธีการแยกสารที่เราเรียนนะครับมีกี่วิธี1ระเหยแห้ง2ตกผลึก3การกลั่น4สกัดด้วยตัวทำละลายคิดว่าการแยกสารที่เราเรียนไปนะครับวิธีการแยกสารเนี่ย

0: ครับเลขที่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะ14เลยนักเรียน14คือใครครับเลขที่14อยู่กลุ่มไหนครับนักเรียนกลุ่มที่6อ่ะกลุ่มที่6ระดมความคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับเอาล่ะเล่าให้เพื่อนปลายทางชีวิตประจำวันนะครับหรือในท้องถิ่นหรือไม่นักเรียนยกตัวอย่างได้เลยครับเชิญครับ
1: การสกัดการแยกสมุนไพรครับ
0: สมุนไพรอะไรครับ
1: นำสมุนไพรมาทำเป็นยารักษาโรคครับ
0: สกัดด้วยวิธีอะไรครับช่วงนี้นะครับเพื่อนกลุ่ม6ก็กำลังพูดคุยกับสมาชิกอยู่นะครับเพื่อนๆต้นทางก็กลุ่มอื่นก็กำลังคิดอยู่นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่เพื่อนได้มีการพูดคุยกันนะครับของกลุ่มที่6นะครับว่าใช้วิธีใดนะครับเชิญครับนักเรียน
1: การสกัดด้วยตัวทำละลายครับ
0: ตัวทำละลายนะครับนั่งลงเลยนะครับอีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันนักเรียนนะปลายทางลุ้นไปกับครูนะครับว่าจะเป็นกลุ่มนะครับเลขที่5กลุ่มไหนครับนักเรียนเลขที่5กลุ่ม2กลุ่ม2เชิญเลยนะครับ
2: การทำนาเกลือครับใช้วิธีการระเหยแห้งครับ
0: แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
2: การกั่นครับ
0: การทำนาเกลือมีระเหยแห้งแล้วก็ทำอะไรอีกครับนักเรียน
2: ตกผลึกครับ
0: เคยนักเรียนเคยไปนาเกลือไหม
2: เคยครับ
0: ที่ไหนครับสถานที
2: ่สมุทรสงคราม
0: ที่เพชรบุรีเคยไปไหมครับสมุทรสงครามก็มีนาเกลือเพชรบุรีมีไหมครับจังหวัดเพชรบุรีมีที่อำเภออะไรอำเภออะไรลูกไม่ใช่นะครับอำเภออะไรครับเปิดข้อมูลนิดนึงว่านาเกลือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับนิดนึงเพื่อนปลายทางรอสักครู่นะครับ
2: อำเภอบ้านแหลมครับ
0: ใช่ปรบมือให้กับ2กลุ่มเลยนะครับเพื่อมีเพื่อนๆที่เรียนอยู่กับเรานะครับก็เพื่อนตอบมาแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอบ้านแหลมก็จะมีนาเกลือนักเรียนเคยไปนาเกลือไหมไปเที่ยวเคยไหมต้นทางครูก็ไปนะครูชอบครูว่ามันก็เวลาเขาเก็บเกลือก็สวยดีนะครับมีคาเฟ่มีกิจกรรมหลากหลายทำทีนี้เรามาสู่เรื่องของเรานักเรียนเพื่อนๆเนี่ยตอบมาแล้วนักเรียนเคยเห็นการแยกสารในชีวิตประจำวันนะครับในท้องถิ่นเนี่ยเคยเห็นเยอะเลยตอบมา2ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปพร้อมกันครับนักเรียนทีนี้นะครับในใบกิจกรรมที่1เนี่ยวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยนะครับจะได้มีการสืบค้นข้อมูลนะครับการนำการแยกสารไปแก้ปัญหาในท้องถิ่นแสดงว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยจะต้องมีการสืบค้นข้อมูลถูกต้องไหมครับวันนี้นักเรียนก็ต้องสืบค้นข้อมูลนะครับระดมความคิดนะครับช่วยกันนะครับซึ่งในกิจกรรมของเรานะครับนักเรียนก็คืออะไรครับกิจกรรมชื่อว่าอะไรใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนมาดูต่อเลยนะครับในกิจกรรมที่1ของเรานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นแก้ปัญหาในท้องถิ่นใช่มั้ยครับจุดประสงค์กิจกรรมนี้คืออะไรครับนักเรียนแน่นอนข้อแรกเลยนะครับจะต้องเป็นการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกสารที่นํามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวันหรือในท้องถิ่นและนักเรียนจะต้องเกิดการวิเคราะห์และก็นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับปัญหาที่พบกับการแยกสารในชีวิตประจำวันในท้องถิ่นของเราแสดงว่าเราต้องสืบค้นใช่ไหมถูกต้องไหมครับแล้วนำวิธีการแยกสารวิธีอะไรไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งนั้นถูกต้องไหมนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางจะมีการศึกษาจุดประสงค์แล้วก็จะสืบค้นข้อมูลได้ตรงตามจุดประสงค์ที่คุณครูได้นำเสนอไปนะครับนักเรียนครับและวิธีการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ก็ไม่ยากเลยคุณครูเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางเนี่ยต้องทำได้แน่นอนนักเรียนปลายทางครับขั้นตอนนะครับก็คือเราต้องมีการสำรวจกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือในท้องถิ่นของเรานะครับที่เกี่ยวข้องกับการแยกสารและก็ระบุปัญหา

หรือความต้องการแล้วก็บันทึกผลลงไป 2. เลือกปัญหาที่สนใจแล้วก็ร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกสารและความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและบันทึกผลนะครับ 3. ร่วมกันออกแบบวิธีการแก้ปัญหานำเสนอปัญหานะครับที่เลือกรวมไปถึงข้อมูลหรือว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการนำมาแก้ปัญหาและผลการออกแบบวิธีการที่เหมาะสมนะครับสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องสืบค้นนะครับก็คือวิธีการแยกสารอธิบายหลักการรวมไปถึงตัวอย่างการใช้งานนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางเนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่1ถูกต้องไหมครับนักเรียนในเรื่องอะไรครับสืบค้นข้อมูลการนำการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างไรแสดงว่าท้องถิ่นของเพื่อนต้นทางกับท้องถิ่นของเพื่อนปลายทางเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ในวันนี้หลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราจะได้เห็นตัวอย่างของเพื่อนต้นทางนะครับว่าเพื่อนต้นทางมีการนำเสนอข้อมูลแบบไหนนะครับซึ่งในแบงงานของเรานะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆนะครับให้นักเรียนบันทึกผลนะครับตามที่ปรากฏเลยนะครับนะครับนักเรียนก็จะเห็นหัวข้อที่ต้องมีการสืบค้นวันนี้ต้องมีการสืบค้นประมาณกี่วิธีนักเรียน3วิธีรวมไปถึงก็มีการนำความรู้นะครับมาใช้ในการแก้ปัญหาอะไรบ้างและก็นักเรียนจะออกแบบการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกสารและความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

ครับตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางก็ได้มีการทำกิจกรรมนะครับครบกำหนดตามเวลาแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนต้นทางนะครับไปชมผลการทำกิจกรรมของเพื่อนแต่ละกลุ่มนะครับให้เดินชมทุกกลุ่มเลยนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปชมผลงานเพื่อนนะครับเดินวนดูให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเชิญครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับเพื่อนต้นทางนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับก็ได้แก่กลุ่มที่ทำน้ำตาลนะครับและก็อีกหนึ่งกลุ่มจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับกลุ่มที่ทำน้ำตาลพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะครับสำหรับวันนี้ปัญหาของเราคือการแยกสารโดยการทำน้ำตาลอ้อยครับ
2: วิธีการที่ใช้นะคะวิธีแรกคือการระเหยแห้งค่ะหลักการนะคะการนำน้ำอ้อยมาให้ความร้อนเกิดเป็นน้ำตาลค่ะตัวอย่างการใช้งานคือการทำน้ำตาลค่ะวิธีที่สองการตกผลึกหลักการคือการนำสารละลายน้ำตาลมาให้ความร้อนทำให้เกิดการตกผลึกตัวอย่างการใช้งานการทำอุตสาหกรรมน้ำตาลค่ะ
1: วิธีการแยกสารระดับที่3คือการสกัดด้วยตัวทำละลายอธิบายหลักการคือการสกัดจากสารละลายที่มีการผสมกันอยู่ตัวอย่างการใช้งานคือการนำน้ำอ้อยมาทำให้เป็นน้ำตาลครับความรู้ที่นำมาใช้คือการแยกสารที่ได้เรียนมาโดยมีการออกแบบคือการระเหยแห้งการตกผลึกและการสกัดด้วยตัวทำละลายโดยมีองค์ประกอบหลักเป็นน้ำอ้อยครับ
0: ปรบมือนะครับดีมากเลยครับนักเรียนครับเชิญนั่งที่ได้เลยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มต่อไปนะครับที่เราได้สุ่มนะครับนำเสนอได้แก่กลุ่มที่ทำการแยกสารในการทำขนมหม้อแกงปรบมือนักเรียนนะครับเชิญเลยครับนักเรียนพร้อมไหมพร้อมแล้วใช่ไหมครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่ม4นะครับปัญหาของพวกผมครับก็คือการแยกสารครับของขนมหม้อแกงครับ
4: วิธีการแยกสารนะครับการแยกสารด้วยตัวทำละลายครับอธิบายหลักการนะครับการใช้ตัวทำละลายในการแยกสารครับตัวอย่างการใช้งานนะครับการคั้นกะทิครับ
5: วิธีการแยกสารการกรองนะคะอธิบายหลักการคือการกรองของเหลวออกจากกล่องของแข็งตัวอย่างการใช้งานคือการแยกกากกับน้ำกะทิออกจากกันค่ะ
6: วิธีการแยกสารการระเหยนะคะอธิบายหลักการการแยกตัวทำละลายออกจากส่วนผสมเช่นน้ำตาลกะทิและไข่ค่ะตัวอย่างการใช้งานการทำให้ขนมเนื้อแน่นขึ้นและหน้าขนมสวยงามขึ้นค่ะ
7: ความรู้ที่นำมาใช้นะคะ 1. การแยกสารด้วยตัวทำละลายการกรองการระเหย ที่ได้เรียนมาจากชั่วโมงก่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนเลยครับก็นะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนปลายทางได้ชมนะครับนักเรียนครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยครับวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกสารที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองนะครับความต้องการในท้องถิ่นเนี่ยนักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างบอกครูได้ไหมเรียนรู้อะไรไปบ้างครับเรียนรู้เรื่องการแยกสารเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆก็มีวิธีการหลากหลายเลยใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนต้นทางก็ได้มีการสืบค้นข้อมูลรวมไปถึงการเดินชมนะครับของเพื่อนแล้วอย่าลืมให้คะแนนการนำเสนออย่าลืมให้คะแนนนะครับการทำผลงานการให้ข้อมูลนะครับลงไปให้กับเพื่อนด้วยนะครับนักเรียนครับในส่วนของนะครับเราควรเลือกวิธีการแยกสารอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจำวันหรือว่าในท้องถิ่นให้เหมาะสมและก็ปลอดภัยต้องเลือกอย่างไรครับนักเรียนมีนักเรียนคนไหนอยากจะบอกวิธีการเลือกให้คุณครูฟังไหมครับเลือกอย่างไรดีงงไหมครับเราต้องเลือกวิธีการแยกสารอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของเราได้เราเลือกอย่างไรแล้วทำไมเราถึงเลือกวิธีการแยกสารวิธีนั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาตรงจุดนั้นทำไมนักเรียนถึงเลือกแบบนั้นน่ะเช่นนักเรียนบอกว่าอยากได้กะทิไม่อยากได้กากทำไมถึงกรองอ่ะนักเรียนทำไมถึงใช้วิธีนี้ใครอยากตอบครับวิธีการนั้นเอาเชิญกลุ่มที่นำเสนอได้เลยคุณครูอยากรู้ว่าทำไมนักเรียนถึงเลือกวิธีการนั้นในการแยกสารก็ถูกแล้วอ่ะครูอยากรู้ว่า เรามีวิธีการแยกสารเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรเลือกวิธีการนั้นน่ะเรามีวิธีการอย่างไรเชิญครับ
5: พอเป็นวิธีที่ตรงกับปัญหาหรือความต้องการของเราค่ะ
0: ความต้องการของเราคือเราอยากได้อะไรนะครับในขั้นแรกอ
5: ยากได้น้ำกะทิไม่อยากได้กาค่ะเลยเลือกวิธีการกรองค่ะเพราะเป็นการกรองของเหลวจากของแข็งค่ะ
0: แล้ววิธีแรกคืออะไรครับนักเรียนของเรา
5: การแยกสารด้วยตัวทำละลายค่ะ
0: คือเราต้องการอะไรครับ
5: ต้องการน้ำกะทิค่ะ
0: เราต้องการน้ำกะทิที่อยู่ในเนื้ออะไรนักเรียน
5: ที่อยู่ในเนื้อมะพร้าวค
0: ่
5: ะ
0: ใช่เราก็ใช้วิธีการอะไรครับ
5: การคั้นค่ะ
0: การคั้นเป็นภาษาทางการเรียกว่าการ
5: สกัด
0: ด้วย
5: ตัวทำละลายค่ะ
0: ซึ่งตัวทำละลายของเรานั้นก็คือ
5: น้ำค
0: ่
5: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็เป็นวิธีการเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการหรือปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไขเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการนั่นแหละครับนักเรียนทีนี้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะเป็นการออกแบบการแก้ปัญหาโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมเรื่องการออกแบบการแก้ปัญหาโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นอย่างไรใบงานที่1ครับออกแบบการแก้ปัญหาโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นได้อย่างไรนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้ครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้งั้นก็ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กายของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ตอนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่เขาเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปสต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องการออกแบบการแก้ปัญหาโดยการนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นนั่นเองครับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะครับคืออธิบายหลักการของวิธีการแยกสารที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับนักเรียนครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับดูนะครับสถานการณ์ตัวอย่างนักเรียนสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยบอกว่าถ้าเด็กหญิงพัทรธิดาและเด็กหญิงพัทราวดีติดอยู่บนเกาะและพยายามหาน้ำดื่มจากทะเลโดยอาศัยความรู้เรื่องการแยกสารเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรนำมาใช้เพื่อให้ได้น้ำดื่มมีวิธีการแยกนะครับน้ำออกจากน้ำทะเลเพื่อนำมาดื่มได้อย่างไรเรานำวิธีไหนมาใช้ครับเลขที่9ครับเชิญครับใช้วิธีการอะไรครับนักเรียนฟังอีกรอบนึงนะครับนักเรียนดูนะครับมีเพื่อน2คนเป็นเหตุการณ์สมมุตินักเรียนนะครับพัทรธิดานะครับและพัทราวดีเนี่ยติดอยู่บนเกาะและพยายามนะครับหาน้ำดื่มจากน้ำทะเลนะครับโดยอาศัยความรู้เรื่องการแยกสาร2คนนี้เนี่ยต้องการน้ำดื่มใช่มั้ยนะครับนักเรียนเนี่ยนะครับจะใช้วิธีการแยกน้ำออกจากน้ำทะเลเนี่ยเพื่อนำมาดื่มได้อย่างไร
3: คิดว่าต้องใช้การกลั่นครับ
2: การกลั่นอย่างง่ายหรือการกลั่นลำดับส่วนครับ
3: การกลั่นอย่างง่ายครับ
2: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับถูกต้องเลยนะครับกลุ่มอื่นก็การกลั่นเหมือนกันใช่ไหมครับได้ยินเสียงแววๆแล้วปลายทางล่ะใช้วิธีการอะไรนะครับนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกสารรวมถึงความรู้อื่นๆเนี่ยมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งจะคล้ายคลึงกับสถานการณ์จำลองนี้นั่นเองนะครับโดยในกิจกรรมของเราครับนักเรียนครับนักเรียนครับก็คือในใบกิจกรรมที่1ครับเรื่องการออกแบบการแก้ปัญหาโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นได้อย่างไรนั่นเองนะครับกิจกรรมที่1ของเรานะครับก็ต้องวันนี้ต้องมีอะไรครับออกแบบโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาถูกต้องไหมนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับนักเรียนก็คือนักเรียนต้องร่วมกันสร้างอุปกรณ์การกลั่นอย่างง่ายเพื่อใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนักเรียนดูสารละลายเกลือแกงหรือว่าน้ำ100ลูกบาศก์เซนน้ำแข็งนะครับกระป๋องน้ำอัดลมถ้วยกระดาษกรรไกรหรือว่าคัตเตอร์ช้อนสแตนเลสกลวยพลาสติกตะเกียบแก้วน้ำลวดตาข่ายขนาด20x20เซนติเมตรนะครับ1แผ่นไม้ขีดกระป๋องทรายกาต้มน้ำและก็ปืนกาวหลังจากนั้นแล้วนักเรียนครับอุปกรณ์ที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องมาดูว่ามีวิธีการดำเนินกิจกรรมเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะครับก็คือเราต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ระบุปัญหารวมถึงออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกสารโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับนำมาดำเนินการแก้ปัญหาแก้ปัญหาเสร็จแล้วต้องมาทดสอบและก็ต้องมาประเมินปรับปรุงเพื่อนำเสนอผลการแก้ปัญหาด้วยนะครับนักเรียนต้องสังเกตหรือว่ารวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมว่าต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างแน่นอนสิ่งที่ต้องสังเกตนะครับก็คือผลการแยกสารโดยการกลั่นอย่างง่ายโดยใช้อุปกรณ์กลั่นอย่างง่ายที่สร้างขึ้นวันนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะต้องเป็นไงครับแยกสารโดยการ กลั่นอย่างง่ายโดยใช้อุปกรณ์การกลั่นอย่างง่ายที่เราเป็นอย่างไรครับสร้างขึ้นเองตามอุปกรณ์ที่กำหนดให้นั่นเองนะครับและวันนี้ครูจะมีการประเมินสมรรถนะในหัวข้อนักเรียนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกสารรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานด้วยนะครับวันนี้ต้องออกแบบให้เรียบร้อยและต้องระบุบทบาทหน้าที่นะครับออกแบบอะไรออกแบบวิธีการที่เราจะแยกสารโดยการอะไรครับการกลั่นอย่างง่ายจากอุปกรณ์ที่เรากำหนดให้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องมีการบันทึกข้อมูลของกลุ่มเราเนี่ยลงไปในใบงานที่1นะครับเรื่องของการออกแบบการแก้ปัญหาโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยนักเรียนนะครับซึ่งหัวข้อในการทำใบงานนะครับก็ตามที่นักเรียนเห็นเลยมีภาระงานทั้งหมดในการทำกิจกรรมบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับเป้าหมายการทำงานของกลุ่มเรานะครับและการวางแผนนะครับให้เขียนเป็นโฟลชาร์ตนะครับนักเรียนนะครับและก็ผลการวิเคราะห์การแก้ปัญหาสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรความรู้เกี่ยวกับการแยกสารนำมาใช้ในสถานการณ์นี้คืออะไรและแก้ปัญหาอย่างไรการแก้ปัญหานี้นักเรียนคิดว่ามีความรู้ทางคณิตศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการทางวิศวกรรมอย่างไรบ้างแนวทางการแก้ปัญหาจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ถ้าไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับจะปรับปรุงอย่างไรก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับณตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการออกแบบการทำกิจกรรมเนี่ยเพื่อเตรียมตัวที่จะสร้างนะครับเครื่องกันอย่างง่ายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปลายทางนะครับก็สามารถนะครับดูตัวอย่างนะครับผลการออกแบบแล้วก็เตรียมนะครับอุปกรณ์หรือว่าอาจจะทำผลงานบ้างแล้วนะครับอย่าลืมว่าต้องมีการปรับปรุงนะครับผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้ไปพร้อมกันเลยครับในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับได้มีการแก้ปัญหาสถานการณ์นะครับอาจใช้วิธีการกลั่นอย่างง่ายเพื่อแยกสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งหรือของเหลวและตัวทำละลายที่เป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่างกันมากโดยให้ความร้อนแก่สารละลายนะครับของเหลวนะครับจนกลายเป็นไอนะครับแยกออกจากสารละลายแล้วก็ควบแน่นกับเป็นของเหลวอีกครั้งเมื่อลดอุณหภูมิลงนะครับซึ่งสามารถใช้ความรู้เหล่านี้มาออกแบบและทำอุปกรณ์การกลั่นอย่างง่ายเพื่อแยกน้ำจืดออกจากน้ำเกลือได้นั่นเองนะครับ

ครั้งถัดไปนะครับก็จะเป็นการดำเนินการแก้ปัญหานะครับโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการสร้างแล้วแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอด้วยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเป็นเรื่องดำเนินการแก้ปัญหานะครับโดยการนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นได้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงครับใบงานที่1เรื่องการดำเนินการแก้ปัญหาโดยนำความรู้เรื่องการแยกสารไปใช้ในท้องถิ่นได้อย่างไรในวันนี้เราได้ทำอะไรไปแล้วครับออกแบบชั่วโมงถัดไปคือดำเนินการสร้างแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็เป็นไงครับนำเสนอสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับนักเรียน

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมงนาที9 ดี 99 ข้อ

0: ควิดนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเข้ากันรักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ำได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อมูเวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีนอกที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยาสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อก๊กเฮาเป็นเสื้อก๊กยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายรูปลาย

ใช้แบบจักสารนี่เขาก็มีทั้งสารไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสารปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ่ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์

0: แกงพอเสื้อปกพ่อผ่านไม้อยู่เลย
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงป้าหน่อยเพิ่นเลยยังขายของได
0: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงหันไหลรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
1: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นนะแล้วเพิ่นก็สิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ำโควิดมันซาลงมันเศร้าลงเฮาก็สิได้มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
0: จ้า
1: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสั่งและใดให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
0: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
1: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขสำฝ่าเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ว่ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถ

0: ลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
1: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
0: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
0: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
0: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
3: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
3: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
4: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและสัญญาณภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
4: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
3: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่า

0: และมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
4: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
6: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้เย
7: ้สุดยอดเลยยิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
7: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่

0: ไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานราชพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: organized lately.
1: Yeah, I've noticed that people prefer to use public transportation or ride their bike to work. Air pollution has become a very serious problem in major cities.
0: Yeah, also it has effects on your health issues as well. Like you can get asthma and lung cancer.
1: I'm really glad that the air in our city is cleaner than other places. Maybe it's because we have more trees and there are less cars on the road.
0: Yeah, but you know, water pollution is also an issue as well. Mm. On the other day, I've seen this news on TV about a turtle that died and it washed up on the beach and it had its stomach full of plastic.
1: That's terrible.
0: So that's why a lot of countries have been starting this campaign against single-use plastic bags so that the plastic bags don't end up in the ocean.
1: That's right. And animals in the ocean eat it, mistaking it for food, especially turtles, and die as a result.
0: That's why it's important to use reusable shopping bags or reduce the use of plastic bags so you can reduce the plastic waste in the ocean.
1: Well, I already do both of those things, so I'm doing my part to help the environment and the animals in it.
0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทหารกัมพูชายิงปืนมา11นัดนะคะตลอดแนวโอสเม็ดก็คาดว่าจะเป็นการเช็คแนวรบค่ะขณะที่ทหารไทยก็ยิงเตือนออกไปถึง2นัดด้วยกันหลังจากที่พบชาวต่างชาติเนี่ยประชิดอยู่ที่บริเวณลั้วลวดหนามชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเงียบลงไปหลังจากที่ไทยมีการยิงเตือนไป2นัดแล้วก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้ค่ะย้อนกลับไปสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณ 18:40 นาทีกองทัพภาคที่2ค่ะได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีว่าฐานกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวนรวม11นัดในหลายจุดนะคะ

0: ตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงพลบค่ำขณะที่สภาพอากาศเริ่มมืดครึ้มแล้วก็มีฝนตั้งเค้าค่ะตามรายงานเนี่ยระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงเนี่ยอยู่ที่บริเวณเนิน278ทิศตะวันออกของช่องจอมก่อนที่จะไล่แนวยิงลงมาทางตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดแต่ละจุดเนี่ยจะมีการยิงประมาณ 1-2 นัดนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไทยก็ไปตรวจพบนะคะเป็นชาวต่างชาติก็บอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติค่ะเดินเข้าใกล้อยู่ที่บริเวณแนวลั้วลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกรำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่บริเวณชายแดนทั้งนี้นะคะทางหน่วยความมั่นคงมีการประเมินว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาในลักษณะนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายการยิงเช็คแนวโดยสถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังเฝ้าตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลระบุนะคะว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องอำเภอกับเชิงจุรินจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้ค่ะอยู่ในฝั่งของเขาไม่ได้มายั่วยุเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่าแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้
0: ส่วนบรรยากาศชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่2มีการจัดคอนเสิร์ต1แผ่นดิน1หัวใจเพื่อทหารไทยนะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทราลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเพื่อเป็นการปลอบขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกันทราลักษณ์ด้วยก็จะมีวงดนตรีหมอลำชื่อดังระดับประเทศนะคะอย่างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากันแบบเต็มวงค่ะมีนักร้องนำวงก็คืออุ๋งอิ๋งนะมาทำการแสดงคือได้ชมกันแบบฟรีๆทีเดียวค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแนวชายแดนนะคะเวลาประมาณ 8:30 นที่ผ่านมานี่เองชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านด่านพัฒนาหมู่14อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ติดกับชายแดนช่องจอมห่างจากชายแดนช่องจอมโอสเม็ดประมาณ 1.5 กิโลเมตรเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ยินเสียงปืนเล็กอีกหลายนัดแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าบางรายก็ไม่ได้ยินเนื่องจากมีตึกรามบ้านช่องบ้านเรือนต่างๆบางเสียงอยู่ประกอบกับเสียงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของรวมไปถึงเสียงรถวิ่งด้วยชาวบ้านชายแดนในพื้นที่ที่ทราบข่าวการยิงปืนเล็ก11นัดของทหารกัมพูชาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วก็เริ่มชินในสถานการณ์การสู้รบที่ต้องอพยพและต่างมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดชายแดนช่องจอมยังคงเปิดร้านขายของตามปกติโดยมีทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะที่บริเวณชายแดนช่องจอม
2: เมื่อกี้เพื่อนบ้านโทรมาเล่นเฟซมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคล้ายเสียงปืนยิงหลายนัดตอนนี้ก็ยังได้ยินอยู่ฝั่งทางนู้นแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
3: ตรงข้ามบ้านด่าน
2: ใช่ตรงข้ามบ้านด่านนี่แหละ
3: เป็นป่าชายแดน
2: ใช่ข้างตรงข้ามบ้านด่านนี่จะเป็นป่าชายแดน
3: ไกลไหมครับจากบ้านด่านไปชายแดน
2: กิโลครึ่ง
3: อ๋อไม่ไกลนะแต่เมื่อคืนนี้คือฝนตกไม่ได้ยิน
2: ค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกไม่ได้ยินจริงๆเพราะว่าตกหนัก
3: แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินจากนั้นเองใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกี้เขาเล่นมาบอกว่าได้ยินเขาก็เล่นมาถามกันเลยว่าได้ยินไหมแต่เราไม่ได้ยิน

0: ได้ยินหลายนัดแต่ไม่แน่ใจว่าเสียงปืนหรือเปล่า
1: อันนี้ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นยังไงบรรยากาศตรงนี
0: ้ก็ตอนนี้ก็เงียบอยู่แต่ว่าพวกเราก็ขายของปกติก็ทำมาหากินกัน
1: นะแต่ว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเตรียมพร้อมทั้งปืนใหญ่มาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นแหละถ้าว่ามี SFA ไทยอพยพก็ไป
2: เปอร์เซ็นต์เหรอให้ 90% เลยเนาะ
1: ทำไม
2: ดูแล้วมันหลายอย่างเหลือเกินเขตชายแดนไม่ว่าจะคัดค้านประสาทตาควานไม่ให้ขึ้นทะเบียนอะไรนะบ้านเราจะขึ้นทะเบียนอะไรทะเบียน
1: ศิลปากร
2: ศิลปากร
0: ก็คัดค้าน
2: ประท้วงแล้วทีนี้มันก็ก่อกวนไม่เลิกช่องจอมก็ยังก่อกวนไม่เลิก
1: เหมือนส่งสัญญาณอะไรสักอย่าง
2: ใช่แต่ถ้าจะรบก็รบไปโลดไม่รู้จะว่าไงเนาะแต่เราชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินให้อพยพมาไหลก็ไปเมื่อนั้นอะ
1: แล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงปืน
2: ไม่ได้ยินฝนตกหนักเลยไม่ได้ยินเลย
0: หน
2: ัก
0: ไม่ได้ย
1: ินแล้วเมื่อเช้าก็เห็นว่าได้ยินแต่ตรงนี้มันบัง
0: ตรงน
1: ี้
0: ไม่ได้ยิน
2: เขาบอกว่าได้ยินอยู่แต่ป้าไม่ได้ยินนะ
3: ทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่กัมพูชาจากเหตุยั่วยุชายแดนโอเสม็ดช่องจอมค่ะพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าไทยก็ยึดตามกฎใช้กำลังจากเบาไปหนักนะคะแล้วก็การกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกนะคะว่าสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ค่ะทางกองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทางนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยึดหลักความอดทนอดกลั้นแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกรามหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มความตึงเครียดทั้งนี้ค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือว่าไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการรวมทั้งใช้วิจารณญาณในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวที่บิดเบือนในยุคสงครามข้อมูลข่าวสารค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาบ้างนะคะทางพลโทหญิงมาลีโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวนะคะว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงโดยมีการชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่โอเสม็ดของจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ
4: ส่วนกรณีที่มีคนไทยถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปก็คือลุงโยชน์สายน้อยเนี่ยนะคะจับกุมไปขณะที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนล่าสุดมีข้อมูลจากทางกองทัพภาคที่2เกี่ยวกับไทม์ไลน์การหายตัวตอนเข้าป่าก่อนที่จะถูกจับกุมแล้วก็นำตัวไปควบคุมขังในเรือนจำอุดรมีชัยโดยทหารขับประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตำรวจให้การเข้าช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดโดยเป็นข้อมูลจากกองทัพภาคที่2ค่ะบอกว่าลุงโยชน์หรือว่านายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีเป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตวนระมวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงใกล้กับบ้านโนนทองตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงซึ่งบริเวณนี้ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่ติดต่อลุงโยชน์ได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาทางญาติค่ะก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรกาบเชิงเพื่อขอความช่วยเหลือ
3: ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบรถจักรยานยนต์ของนายโยชน์ค่ะจอดอยู่ที่บริเวณชายป่าดังกล่าวจึงมีการประสานงาน

0: มกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะสืบสวนติดตามให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแล้วก็ภายหลังการประสานงานกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้รับแจ้งจากพันเอกโปเพงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่โอเสม็ดบอกว่านายโยดเนี่ยลักลอบข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวก่อนส่งดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยทางกองทัพภาคที่2นะคะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชได้เข้าติดตามสถานการณ์ประสานการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนายโยดค่ะหลังจากถูกควบคุมตัวก็มีความปลอดภัยดี
1: ทั้งนี้หลังเกิดเหตุนะคะหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจแล้วก็ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดตามแนวชายแดนป้องกันเหตุลักษณะดังกล่าวแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าหรือว่าประกอบกิจกรรมในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อที่จะสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสมอันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพลัดหลงหรือว่าการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็บุกเข้าไปตรวจคนบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงค่ะก่อนที่จะเข้าไปจับกุมบ่อนพนันรวบนักพนันชาวจีนได้16รายนะคะสำหรับเคสนี้ค่ะชาวบ้านก็เป็นคนแจ้งเบาะแสความผิดปกติของคนกลุ่มนี้หวั่นว่าการรวมตัวกันจะมีการก่อเหตุร้ายค่ะพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลผู้กำกับการสภ.หนองปรือนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเข้าไปตรวจคนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบก็ไปพบการลักลอบเล่นพนันโป๊กเกอร์ค่ะสามารถจับกุมตัวนักพนันจีนได้16รายพร้อมกับของกลางเงินสดประมาณ 100,000 บาทมีชิปแทนเงินสดอีกหลายล้านบาทโต๊ะพนัน3ชุดแล้วก็อุปกรณ์การเล่นไพ่อีกจำนวนมากระหว่างการเข้าไปจับกุมหน้าก็มีนักพนันจีน3คนพยายามที่จะหลบหนีค่ะก็คือกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น2จนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีขณะที่ภายในบ้านก็ยังพบกลุ่มนักพนันอีก13รายอยู่ในอาการที่แตกตื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนทั้งหมดพร้อมตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะเตือนภัยหญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปีให้ระมัดระวังค่ะการหลอกลวงในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์รวมไปถึงเรื่องของการหลอกลงทุนพร้อมกับแนะนำวิธีการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะ
2: ผู้หญิงวัย 21-30 ปีคุณคือกลุ่มเป้าหมายอันดับที่1ที่มิจฉาชีพให้ความสนใจมากที่สุดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ ACSC เผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมูลค่าความเสียหายรวมจะลดลงแต่การหลอกลงทุนนั้นกลับสร้างความเสียหายพุ่งสูงเป็นอันดับ1สัปดาห์เดียวรวมมูลค่าความเสียหาย54ล้านบาทในขณะที่การหลอกขายของมีคนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดระวังมุกใหม่ให้ดีมิจฉาชีพจะเอาของถูกหรือของฟรีมาล่อพอเราโอนเงินไปนะคะจะดึงเราเข้ากลุ่มไลน์ให้ทำภารกิจปั่นยอดวิวหรือให้สำรองจ่ายเงินก่อนเพื่อรับของจำไว้เลยนะคะแบบนี้มิจฉาชีพ 100% ค่ะวิธีป้องกันตัวเองง่ายๆเลยนะคะ 1. จะลงทุนอะไรเช็คชื่อบริษัทผ่านแอป SEC Checkbird ของกลต.ก่อนเสมอและต้องโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นห้ามโอนเข้าบัญชีบุคคลเด็ดขาด 2. ซื้อของออนไลน์ซื้อผ่านแอปที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada หรือ Shopee เท่านั้นค่ะหากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพติดต่อสายด่วน1441ทันที
0: มาที่คดีของนายหมิงเฉินซันนะคะชายชาวจีนที่มีพฤติกรรมสะสมอาวุธจำนวนมากค่ะทางตำรวจก็ระบุบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็ทุนจีนเถานะคะล่าสุดค่ะนายสนธิยาสวัสดีได้ไปร้องดีเอสไอให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ามองว่ากระทบต่อ

0: ฝ่ายความมั่นคง
1: นายสนธิยาสวัสดีมองว่ากรณีนี้นะคะเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีการครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็มีลักษณะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแม้ว่าตำรวจจะระบุว่าในหมิงฉินซันยังไม่ได้ก่อเหตุในไทยแต่ก็มองว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมนายสนธยาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากโดยนายหมิงฉินซันเพียงคนเดียวไม่น่าจะทำได้หากไม่มีผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่ในประเทศและไม่น่าเป็นไปได้ค่ะที่จะนำไปใช้ในประเทศกัมพูชาเพราะว่าผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจสีเทาและกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามของทางการไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจจะมีแรงจูงใจในการก่อเหตุในประเทศไทยดังนั้นก็อยากเรียกร้องให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบ
2: ชลบุรีออกไปสู่ชายแดนไม่ต่ำกว่า200กิโลเมตรผมถามว่าเขาจะนำเสื้อกรอกติดซีโฟแล้วนั่งรถเก๋งไปที่กัมพูชาผมถามว่าคิดได้เหรอที่เป็นแบบนั้นเพราะเหมือนซันเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นระดับแกนนำของสแกมเมอร์ที่มีอำนาจอยู่ในกัมพูชาค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาใช้สถานที่กัมพูชาดีกว่าในประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมต้องมาใช้เป็นคลังแสงที่สำคัญอยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1: นายสนธิยาเห็นนะคะว่าเรื่องนี้ควรนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษค่ะโดยต้องการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้มาให้ DSI ตรวจสอบแล้วก็ทำหนังสือถึงอธิบดี DSI เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับคดีดังกล่าวพร้อมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายฟรีวีซ่าโดยมองว่าการเปิดเสรีด้านวีซ่าอาจจะทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพำนักแล้วก็ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามธุรกิจนอมินีต่างด้าวที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวในบ้านเราค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมาติดตามข่าวเที่ยง NVT กันต่อนะคะรัฐบาลยังคงจริงจังกับการปราบปรามชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในลักษณะของนอมินีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อไปติดตามกรณีดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้รวมไปถึงไปติดตามความก้าวหน้าการจับกุมแล้วก็ปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่รวมถึงพบปะประชาชนเพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ด้วย

ขณะเดียวกันยังได้รับฟังรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าซึ่งก่อสร้างผิดกฎหมายแล้วก็มีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่

0: ติดตามไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
1: ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของที่ดินจะบุกรุกลุกล้ำหรือไม่ตรงนี้ทางกระทรวงทรัพยากรหรือว่ากรมที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการตรงนั้นได้ตามหรือว่าองค์กรท้องถิ่นแต่วันนี้เรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: เอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำ

0: สินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
2: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
0: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนชับ
0: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
0: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
2: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
0: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พอได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
0: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปูว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
0: อ
1: ผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู
0: ่
1: สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
2: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ
1: ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ.112ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงโน้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ไรที่บอกทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูณัฐนิชานิพิธพลกับรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องย้อนมองประวัติศาสตร์เอเชียจากเกมสู่การสะท้อนคิดนะคะในวันนี้เนี่ยคุณครูนะคะจะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะคะเป็นการย้อนมองนะคะสิ่งที่เราได้เรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ประวัติศาสตร์เอเชียนั่นเองนะคะทีนี้หลังจากที่นักเรียนนะคะมีการได้จับหัวข้อประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียไปหลังจากนั้นนักเรียนก็มีการสืบค้นคำตอบใช่ไหมคะโดยการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการหาคำตอบเรื่องประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียหลังจากนั้นก็มีการเตรียมนำเสนอทำ PowerPoint ของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายสัปดาห์ที่แล้วก็คือการนำเสนอนั่นเองนะคะในวันนี้เนี่ยทางต้นทางและปลายทางนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการย้อนมองประวัติศาสตร์เอเชียกันนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปว่าจะมีกิจกรรมทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะคะเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันนะคะนักเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าที่โต๊ะของนักเรียนมีกระดิ่งนะคะคนละกลุ่มละ1อันใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะที่ใช้สำหรับการบ่งบอกว่ากลุ่มของเราจะตอบคำถามนะคะทีนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะเห็นได้ว่ามีแผ่นป้ายนะคะทั้งหมด25แผ่นป้ายด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนผ่านภาพหลังแผ่นป้ายกันนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มเปิดแผ่นป้ายกันแล้วก็เรามารวมกันนะคะว่าหลังภาพเนี่ยหลังแผ่นป้ายเนี่ยคือภาพอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียนั่นเองนะคะกติกามีอยู่ว่ากติกานะคะทั้งต้นทางและปลายทางเมื่อเปิดแผ่นป้าย1แผ่นแล้วมีเสียงกระดิ่งเกิดขึ้นแปลว่ากลุ่มนั้นมีสิทธิ์ตอบในภาพนี้แค่ครั้งเดียวนะคะถ้าตอบผิดถือว่าสละสิทธิ์เลยในภาพนี้โอเคไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจพร้อมกันนะคะถ้างั้นครูขอเป็นเลขที่12เลขที่12อยู่ไหนคะเลขที่12เอาแผ่นป้ายไหนดีคะ
3: 12 13
2: นะคะเพื่อนกดก่อนกลุ่มที่4กดก่อนกลุ่มที่4เปิดแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะ
4: กำแพงเมืองจีนครับ
2: เห็นแค่นิดเดียวทำไมถึงต่อเป็นกำแพงเมืองจีนล่ะคะเพราะว่าอะไร
4: ก็มีก้อนหินเป็นสะพานทอดยาวครับ
2: โอเคถ้าตอบว่ากำแพงเมืองจีนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโหเปิดแผ่นป้ายเดียวก็ตอบถูกแล้วนะคะทีนี้ภาพกำแพงเมืองจีนนะคะภาพที่เห็นเต็มๆก็จะเป็นภาพนี้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งกำแพงเมืองจีนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมเอเชียตะวันออกนะคะที่สะท้อนการปรับตัวต่อภูมิประเทศระบบการปกครองแบบศูนย์รวมและบทบาทของจีนในโลกโบราณนั่นเองนะคะนี่คือภาพแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนั่นเองนะคะภาพที่2ภาพที่2ที่4ได้ไป1คะแนนแล้วนะคะภาพที่2ขอเป็นเลขที่20เลขที่20เอาแผ่นป้ายไหนดีคะ
3: 12ค
2: ่
3: ะ
2: 12นะคะมีใครตอบไหมตอบว่า
5: แม่น
2: ้
5: ำ
2: คงคาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตอนนี้เราเล่นกันมาทั้งหมด2ภาพแล้วเราเปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเองนะคะเฉลยนะคะก็คือภาพแม่น้ำคงคานะคะภาพเฉลยแบบเต็มๆก็จะเป็นภาพนี้นั่นเองนะคะแม่น้ำคงคานะคะเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสำคัญของภูมิภาคเอเชียใต้นะคะเป็นศูนย์กลางความเชื่อทางศาสนาและรากฐานวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลมาถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะสิ่งที่ส่งอิทธิพลมาถึงประเทศไทยเราคือเรื่องของอะไรจำได้ไหมคะศาสนาพุทธนั่นเองนะคะต่อมาภาพที่3ภาพที่3นักเรียนลองเปิดหลายๆแผ่นป้ายดูไหมคะเผื่อเห็นภาพชัดขึ้นครูขอเป็นเลขที่25 25น้ำตาลเอาเลขอะไรดีคะ 13เปิดกลางๆกันหมดทุกรอบเลยนะคะใจเย็นๆนะนักเรียนเราต้องค่อยๆดูนะคะภาพที่13ตอบกลุ่มที่2ตอบว่าภาพอะไรคะ

0: ภาพแผนที่ของเส้นทางสายใหม
1: ่เส้นทางสายใหม่นี่นะคะกลุ่มอื่นๆตอบเหมือนเพื่อนไหมเราแค่กดไม่ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพของเส้นทางสายไหมเฉลยคือถูกต้องนั่นเองนะคะคุณครูทำช่องไว้หลายช่องเลยนะคะนักเรียนใช้แค่ภาพและช่องเท่านั้นเลยนะคะเส้นทางสายไหมนะคะภาพเต็มๆก็จะเป็นภาพนี้นะคะเส้นทางสายไหมในเอเชียกลางนะคะเป็นเส้นทางการค้าทางบกที่สำคัญของโรคโบราณนะคะเชื่อมโยงการค้าการอพยพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเอเชียและยุโรปนั่นเองนะคะจำได้ไหมว่าเส้นทางสายไหมอ่ะนอกจากการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆที่เส้นทางสายไหมมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นคือการแลกเปลี่ยนอะไรคะวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเพื่อส่งต่อวิทยาการต่างๆเพื่อทำให้ทั้งฝั่งยุโรปและเอเชียเนี่ยมีการติดต่อกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะต่อมาภาพสุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้มีกลุ่มไหนได้คะแนนไปแล้วบ้างกลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่มที่5นั่นเองนะคะงั้นครูขอเป็นกลุ่มที่6กลุ่มที่6เอาแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่3อ๋อ13เปิดตรงกลางทุกกลุ่มภาพแผ่นนี้คุ้นๆไหมถ้าไม่มีกลุ่มไหนกดงั้นเรามาเปิดกันต่อเป็นกลุ่มที่1ละกันกลุ่มที่1เอาแผ่นป้ายไหนดีคะ18 18มีกลุ่มไหนกดไหมงั้นเราเปิดกันต่อนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3แผ่นป้ายไหนดีคะ19มีกลุ่มไหนกดไหมถ้าพีระมิดเป็นคำตอบที่ผิดค่ะแปลว่ากลุ่มที่3หมดสิทธิ์แล้วตอนนี้หมดสิทธิ์แล้วตอนนี้นะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เป็นแผ่นป้ายไหนดีคะ17มีกลุ่มไหนกดไหมคุณครูใบให้คุณครูใบให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเคยได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีลักษณะคล้ายภูเขาเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เราเรียนจากสี่อารยธรรมจำได้ไหมเป็นสิ่งที่เอาไว้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอาศัยอยู่นั่นเองนะคะเปิดกันต่อไหมงั้นกลุ่มที่2กลุ่มที่2หมายเลขอะไรดีหมายเลข3ช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะคะมีกลุ่มไหนกดไหมตอบว่าอะไรนะคะ
2: สถ
1: ูปสถูปมีลักษณะเป็นยังไงเป็นโค้งโค้งใช่ไหมคะเป็นโค้งโค้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ผิดตอนนี้กลุ่มที่3และกลุ่มที่6หมดสิทธิ์แล้วนะคะในภาพนี้ตอบว่าอะไรนะคะอะไรนะคะจากคำตอบของเรามาครูบอกได้เลยว่าผิดครูใบให้เพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดใบให้ว่ามีทั้งหมด3พยางค์เป็นชื่อสถานที่เปิดอีก1แผ่นป้ายเดี๋ยวครูให้คำใบ้เพิ่มเติมงั้นเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่4แผ่นป้ายไหนดีคะ12มีกลุ่มไหนกดมั้ยถ้าไม่มีนะคะครูใบ้เพิ่มเติมให้คำแรกเป็นเลข6ภาษาอังกฤษน่าจะไม่ใช่นะคะคำตอบนี้ซิกอะไรดีซิกอะไรดีนึกซิจากที่เราเรียนมามีซิกอะไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นสถานที่งั้นครูใบ้คำที่2ให้คำที่2เป็นการแทนตัวเองแบบไม่ค่อยสุภาพกลุ่มที่1ตอบว่าอะไรคะซิกูล่ายังไม่ใช่ค่ะแปลว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่6และกลุ่มที่3หมดสิทธิ์ในภาพนี้แล้วซิกูอะไรกดกระดิ่งหรือยังโอเคกลุ่มไหนกดก่อน

0: ่มที่5กดก่อนกลุ่มที่5ตอบว่าซิกูรัตหรือที่มีชื่อหนึ่งว่าซิกูรัตหรือว่าซิกูเลตที่ครูได้เคยสอนพวกเราไปใช่ไหมคะในอารยธรรมเมโสโปเตเมียจำได้ไหมภาพนี้ซิกูรัตหรือว่าซิกูเลตนะคะเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะแหล่งกำเนิดอารยธรรมแรกเริ่มของโลกนะคะและเป็นรากฐานความเจริญของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้อีกด้วยนะคะนี่เป็นภาพทั้งหมดนะคะที่คุณครูนะคะได้ทบทวนว่าในแต่ละภาพเนี่ยมีความสำคัญในแต่ละอารยธรรมทั้ง4อารยธรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมต่อมากิจกรรมต่อมาชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียหลังจากที่เรานะคะได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียไปทั้งหมดหลายคาบเลยใช่ไหมคะเราจะมาดูกันว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียนะคะครูขออธิบายกติกาดังนี้นะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนต้นทางฟังคำอธิบายเกมค่ะถ้าไม่ฟังเราจะปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะคะกติกามีอยู่ว่าให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางเนี่ยแบ่งออกเป็น6กลุ่มเรียบร้อยแล้วปลายทางแบ่งออกเป็น6กลุ่มได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะที่คุณครูแจกไว้ให้ก็คือกระดิ่งที่โต๊ะของแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งปลายทางใช้สัญลักษณ์อะไรก็ได้นะคะให้คุณครูทราบว่านักเรียนกำลังจะตอบนะคะต่อมานะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะตอบคำปริศนาทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะโดยแต่ละข้อเนี่ยจะมีคำใบ้ทั้งหมด6ช่องนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกเปิดครั้งละ1แผ่นป้ายหากมีกลุ่มไหนกดกระดิ่งเพื่อตอบแล้วตอบคำถามได้ถูกต้องก็จะได้รับคะแนนหรือว่าสติกเกอร์ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแต่ถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนจะต้องเสียสิทธิ์ในการตอบข้อนั้นไปเลยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจกติกาแล้วนะคะนี่เป็นภาพที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะก็จะมีคำปริศนาที่นักเรียนต้องหาคำตอบแล้วก็มีคำใบ้ทั้ง6ช่องนะคะต้นทางพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมหรือยังคะปลายทางแล้วคะน่าจะพร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกเอาเป็นกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1เปิดหมายเลขคำใบ้ไหนดีคะ
1: 1
0: คำใบ้หมายเลข
1: 1
0: คืออยู่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้เอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีกลุ่มไหนกดกระดิ่งไหม
2: ไม
0: ่คำปริศนาของเรานะคะจะเกี่ยวข้องกับอารยธรรมเกี่ยวข้องกับอารยธรรมแล้วก็ชื่อของภูมิภาคเอเชียของเรานั่นเองนะคะมีกลุ่มไหนกดกระดิ่งไหมถ้าไม่มีงั้นเราไปต่อที่กลุ่มที่2อ่ะคำใบ้ไหนดีคำใบ้ที่5นะคะคำใบ้ต่อมาคือเกิดเมืองแรกมีกลุ่มไหนตอบไหมถ้าไม่มีกลุ่มที่3คำใบ้ไหนดีคะคำใบ้ที่6คำใบ้ที่6พร้อมนะกลุ่มที่1คำใบ้ที่6คือขึ้นต้นด้วยเมโสโอเคครูได้ยินกลุ่มที่2กดก่อนคำตอบข้อนี้ตอบคำปริศนาของเราคืออะไรคะ
3: เมโสโปเตเมียคร
0: ับ อารยธรรม
3: เมโสโปเตเม
0: ียเมโสโปเตเมียเองนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2งั้นเรามาดูคำปริศนาพร้อมๆกันนะคะว่าใช่คำว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียไหมคำปริศนาของเราคือารยธรรมเมโสโปเตเมียนั่นเองนะคะอย่างที่คำใบ้บอกเลยนะคะว่าอยู่ที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็เกิดเมืองแรกๆนะคะแล้วก็คำใบ้ที่3คือขึ้นต้นด้วยเมโสนั่นเองนะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2รับสติกเกอร์1อันค่ะ
4: ครับ
0: แปะที่กระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะคำที่2ครูขอเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่4เป็นหมายเลขไหนดีคะ4ใช่ไหมคำใบ้ที่4คือมีแนวคิดข่งจื้อกลุ่มที่3ตอบว่า
5: อาร
0: ยธรรมอารยธรรมจีนงั้นเรามาดูคำปริศนากันนะคะว่าใช่อารยธรรมจีนไหมใช่ไหมคะ
5: ใช่

0: องนะคะซึ่งอย่างที่คำใบ้บอกเลยก็คือเป็นอารยธรรมที่มีแนวคิดเกี่ยวกับขงจื้อนั่นเองนะคะกลุ่มที่2รับสติกเกอร์1อันค่ะต่อมาคำปริศนาข้อที่3นะคะข้อที่3เป็นกลุ่มที่5คำใบ้หมายเลขไหนดีคะ3นะคะคำใบ้หมายเลข3คือมีระบบวรรณะเป็นกลุ่มที่3อีกแล้วตอบว่าอารยธรรมอินเดียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำปริศนาของเราคือกลุ่มอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมถ้าตอบเหมือนเพื่อนก็เรามาดูเฉลยด้วยกันเลยนะคะคืออารยธรรมอินเดียนั่นเองนะคะอย่างที่คำใบ้บอกเลยคือมีระบบวรรณะแล้วก็เป็นอารยธรรมอินเดียมีต้นหาขาอารยธรรมอินเดียมีส่วนสำคัญเลยก็คือเป็นต้นกำเนิดของศาสนาอะไรบ้าง
1: พุทธกับ
0: ฮินดูนั่นเองนะคะข้อที่4ครึ่งทางแล้วข้อที่4เป็นกลุ่มที่6กลุ่มที่6คำใบ้ไหนดีคะคำใบ้ที่6คือเจริญด้านคณิตศาสตร์แพทย์และดาราศาสตร์กลุ่มไหนกดกลุ่มที่5อะไรอิสลามคะ
2: อารยธรรม
0: อิสลามใช่ไหมกลุ่มอื่นตอบเหมือนเพื่อนไหมลองดูคำใบ้อื่นเพิ่มไหม
2: ดู
0: เพราะฉะนั้นคำปริศนาข้อนี้คืออารยธรรมอิสลามนั่นเองนะคะเมื่อกี้กลุ่มที่2ตอบถูกรับสติกเกอร์เพิ่มกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่5มารับสติกเกอร์เร็วเพื่อนตอบข้อที่แล้วไงลูกเพื่อนตอบข้อที่แล้วอันนี้ของหนูค่ะครูไม่ได้ให้เพื่อนเองต่อมาข้อที่5มีกลุ่มไหนยังไม่ได้สติกเกอร์บ้างกดไม่ทันใช่ไหมคะทุกกลุ่มตอบได้เหมือนกันแค่กดกระดิ่งไม่ทันใช่ไหมคำปริศนาข้อที่5คำปริศนาข้อที่5กลุ่มที่1คำใบ้ไหนดี
3: 1คร
0: ับ คำใบ้ที่1มีลุ่มแม่น้ำไทกีสยูเฟทีสมีลุ่มแม่น้ำไทกีสยูเฟทีสอะไรนะคะกลุ่มที่1ใช่ไหมตอบว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นคำตอบที่ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นคำใบ้ต่อมาคือหมายเลข2มีอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียกดกระดิ่งใครจะกลุ่มไหนตอบกดกระดิ่งกลุ่มที่6ตอบว่าอะไรคะเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะซึ่งเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีลุ่มแม่น้ำไทกีสยูเฟทีสรวมไปถึงเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมียด้วยนะคะกลุ่มที่6ออกมารับสติกเกอร์ค่ะต่อมาภาพต่อมาภาพปริศนาข้อที่6กลุ่มที่3คำใบ้ปริศนาหมายเลขไหนดีคะ
3: 1
0: คำใบ้หมายเลข1คือมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตอบว่า
4: เอเชียตะวันเอเชียกลาง
0: เอเชีย
4: กลาง
0: กลุ่มที่2ตอบว่าภูมิภาคเอเชีย
4: กลาง
0: เอเชียกลางเป็นคำตอบที่ถูกต้องมีกลุ่มไหนได้รับหัวข้อการนำเสนอภูมิภาคเอเชียกลางบ้างทำไมถึงตอบว่าภูมิภาคเอเชียกลางล่ะคะทางนี
4: ้
0: มีทุ่งหญ้าที่ชื่อว่าท
4: ุ
0: ่งหญ้าสเตปนั่นเองนะคะคำปริศนาข้อที่7คำปริศนาข้อที่7ของเราที่4หมายเลขไหนดีคะหมายเลข5คำใบ้คือมีระบบวรรณะอีกแล้วมีระบบวรรณะอีกแล้วภูมิภาคอะไรกลุ่มที่1ตอบว่าภูมิภาคเอเชียใต้นั่นเองนะคะคำตอบคือภูมิภาค

0: ชียใต้ค่ะทำไมกลุ่มที่หนึ่งถึงตอบว่าภูมิภาคเอเชียใต้คะ
1: เพราะว่าการแบ่งวันนะอยู่ที่ประเทศอินเดียและอินเดียอยู่เอเชียใต้ค
0: ่
1: ะ
0: ปะนอกจากนั้นมีอารยธรรมที่สำคัญเลยคืออารยธรรม
2: อ
0: ินเดียนั่นเองนะคะที่เราเรียนได้ต่อไปและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะกลุ่มที่5ข้อไหนดีคะ
2: 6คร
0: ับ ข้อที่6คำใบ้หมายเลข6คือระบบวรรณะเก่าแก่ยาวนานตอบว่าเอเชียตะวันออกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้เราได้เล่นกิจกรรมครบทั้ง8แผ่นป้ายแล้วนะคะครูขอสรุปคะแนนก่อนกลุ่มที่1ได้ไปทั้งหมดกี่สติกเกอร์คะ2อันนี้อันที่2ใช่ไหมกลุ่มที่2ได้กี่สติกเกอร์คะ2กลุ่มที่3 2เช่นเดียวกันกลุ่มที่4กลุ่มที่4ไม่มีสติกเกอร์เลยนะคะกลุ่มที่5มีไหมมีไหมคะมี1สติกเกอร์กลุ่มที่6 1เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3หน่อยค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนผ่านกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมไปแล้วนะคะซึ่งมีกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายนะคะเพื่อทบทวนอารยธรรมต่างๆที่เราได้เรียนไปทั้ง4อารยธรรมนะคะรวมไปถึงการเปิดแผ่นป้ายคำปริศนาที่ทบทวนเรื่องอารยธรรมรวมไปถึงการทบทวนนะคะสิ่งที่สำคัญของแต่ละภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะเดี๋ยวครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะทําใบงานที่8เรื่องรู้คิดเชื่อมโยงนะคะให้นักเรียนต้นทางนะคะออกมารับใบงานที่คุณครูส่วนปลายทางนะคะรับที่คุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนต้นทางออกมารับได้เลยค่ะกลุ่มไหนได้เกินแบ่งให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นด้วยนะคะมีกลุ่มไหนได้ไปเกินไหมกลุ่มที่5ยังไม่ได้เลยนักเรียนโอเคถ้าทุกกลุ่มนะคะได้ใบงานเรียบร้อยแล้วปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูนะคะจะอธิบายเรื่องใบงานที่8เรื่องรู้คิดเชื่อมโยงให้กับทางต้นทางและปลายทางฟังนะคะโดยใบงานนี้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียให้ครบถ้วนนักเรียนต้นทางคะฟังคำอธิบายการทำใบงานนะคะโดยใบงานเนี่ยคุณครูนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันให้นักเรียนนะคะเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิภาคเอเชียนะคะโดยหัวข้อที่1เนี่ยคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่นะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ภูมิภาคสิ่งที่นักเรียนเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักเรียนเป็นความรู้ที่เพิ่งจะได้เรียนนะคะกับคุณครูเลยนะคะว่ามีส่วนไหนบ้างก็ให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในหัวข้อที่2นะคะคือสิ่งที่ประทับใจหรือท้าทายหลังจากที่ได้เรียนประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียแล้วเนี่ยมีส่วนไหนที่นักเรียนประทับใจแล้วก็มีส่วนไหนที่นักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนที่ท้าทายกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักเรียนบ้างนะคะก็เขียนลงไปในหัวข้อที่2ได้เลยนะคะหัวข้อที่3คือสิ่งที่เชื่อมโยงกับไทยหรือชีวิตของตนเองนะคะพอนักเรียนได้เรียนประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียแล้วเนี่ยให้นักเรียนนะคะลองนึกดูซิว่าจากที่ได้เรียนมาเนี่ยมีส่วนไหนของเนื้อหาที่เชื่อมโยงมากับประเทศไทยหรือว่ามีส่วนไหนที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตของนักเรียนบ้างนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นทั้ง3ข้อของใบงานที่8ของเรานะคะถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจวิธีการทำใบงานแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางคะตอนนี้นักเรียนต้นทางทุกกลุ่มทุกคนนะคะก็ได้ทำใบงานที่8เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบบทเรียนกันไปนะคะคุณครูขออาสาสมัคร1คน1คนในการอธิบายให้เพื่อนๆฟังซิว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปในใบงานที่8ทั้ง3หัวข้อมีอะไรบ้างขออาสาสมัคร1คนค่ะได้เลยค่ะลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าเราได้เขียนอะไรลงไปในหัวข้อทั้ง3หัวข้อบ้าง
1: หัวข้อที่1นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่จากการที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะได้เรียนรู้ว่าอารยธรรมในเอเชียมีความแตกต่างตามสภาพภูมิประเทศค่ะเช่นบริเวณรูปแม่น้ำจะเกิดอารยธรรมเกษตรกรรมและศาสนามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนค่ะหัวข้อที่2นะคะสิ่งที่ประทับใจหรือท้าทายค่ะสิ่งที่ประทับใจคือได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียเพราะทำให้เห็นว่าประเทศต่างๆในเอเชียมีรากฐานที่ยาวนานค่ะและมีความสำคัญต่อโลกส่วนที่ท้าทายนะคะคือการจำลักษณะเด่นของแต่ละอารยธรรมค่ะและแยกความแตกต่างให้ชัดเจนค่ะหัวข้อที่3นะคะสิ่งที่เชื่อมโยงกับไทยหรือชีวิตของตนเองประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียด้านศาสนาค่ะและจากจีนด้านวัฒนธรรมและการค้าทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เอเชียมีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันอย่างมากค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เพื่อนต้นทางของเรานะคะได้เขียนลงไปในทั้ง3หัวข้อครูขอขอบคุณมากค่ะครูขออาสาสมัครเพิ่มมีใครอาสาสมัครอยากจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางฟังบ้างนะคะรวมไปถึงคุณครูด้วยมีใครอยากอาสาสมัครไหมคะได้เลยค่ะ
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่นะคะคือหนูได้เรียนรู้ว่าเอเชียนะคะเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสำคัญของโลกค่ะและแต่ละภูมิภาคนะคะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตนเองค่ะส่วนสิ่งที่ประทับใจหรือว่าท้าทายนะคะสิ่งที่ประทับใจนะคะหนูได้เห็นว่าเอเชียเรานะคะมีข้อดีมากมายค่ะแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าการพัฒนาของโลกนะคะเริ่มต้นจากภูมิภาคนี้ซะส่วนใหญ่

0: ค่ะส่วนสิ่งที่ท้าทายนะคะคือการจำข้อมูลหลายแหล่งค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงความรู้ให้สัมพันธ์กันค่ะส่วนสิ่งที่เชื่อมโยงกับไทยหรือชีวิตของตนเองนะคะคือประเทศไทยนะคะมีรากฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลายภูมิภาคในเอเชียทำให้หนูนะคะตระหนักได้ว่าประวัติศาสตร์นะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและเราควรสืบสานต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะอย่างที่เพื่อนบอกไปนะคะที่เราได้เรียนรู้กันมาต่อมาผู้ขออาสาสมัครอีกหนึ่งคนค่ะมีอาสาสมัครอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังไหมได้เลยค่ะ
2: สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่นะคะได้เรียนรู้ว่าภูมิประเทศเช่นแม่น้ำหรือทะเลทรายหรือเทือกเขานะคะมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและดำรงชีวิตของผู้คนในแต่ละภูมิภาคค่ะสิ่งที่ประทับใจหรือท้าทายนะคะสิ่งที่ประทับใจคือได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นกำเนิดอารยธรรมถึงความเชื่อมโยงในปัจจุบันค่ะความท้าทายนะคะคือการท้าทายทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของภูมิภาคแต่ละภูมิภาคอย่างครบถ้วนค่ะสิ่งที่เชื่อมโยงกับไทยหรือชีวิตตนเองนะคะประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคเอเชียค่ะทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมและการค้าค่ะทำให้เราเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ช่วยทำให้เราเข้าใจรากฐานของสังคมไทยและตัวตนของเราในปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ
1: นี่คือคนที่3แล้วนะคะที่แลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าทั้ง3หัวข้อเพื่อนได้เขียนอะไรไปแล้วบ้างมีใครอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะว่าได้เขียนอะไรลงไปในใบงานบ้างเชิญได้เลยค่ะ
3: สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่คือหนูได้เข้าใจว่าอารยธรรมเอเชียไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวค่ะแต่มีการติดต่อและแลกเปลี่ยนกันผ่านการค้าและศาสนาค่ะเช่นเส้นทางสายไหมค่ะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกค่ะและอารยธรรมเมโสโปเตเมียถือเป็นหนึ่งอารยธรรมแรกเริ่มของโลกค่ะสิ่งที่ประทับใจหรือท้าทายนะคะสิ่งที่หนูประทับใจคือได้เห็นความเชื่อมโยงของอารยธรรมต่างๆในเอเชียและเข้าใจว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการพัฒนาอย่างไรค่ะสิ่งที่ท้าทายนะคะคือการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไรค่ะสิ่งที่เชื่อมโยงกับไทยหรือวิถีชีวิตของตนเองนะคะสิ่งที่เชื่อมโยงคือหนูเป็นคนไทยและเป็นศาสนาพุทธค่ะและศาสนาพุทธมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียค่ะและวัฒนธรรมจีนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยค่ะเช่นอาหารและประเพณีทำให้หนูรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่าตัวที่หนูคิดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมีใครอยากนำเสนอเพิ่มเติมไหมเชิญได้เลยค่ะ

0: สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่นะคะหนูได้เรียนรู้ว่าแต่ละภูมิภาคเอเชียมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมค่ะเช่นบริเวณลุ่มแม่น้ำทำให้เกิดเกษตรกรรมและชุมชนขนาดใหญ่ส่วนพื้นที่ทะเลทรายนะคะทำให้ผู้คนต้องปรับตัวและมีการค้าขายเป็นสำคัญค่ะนอกจากนี้ยังได้รู้ว่าอารยธรรมต่างๆเช่นเมโสโปเตเมียจีนและอินเดียเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดและศาสนาที่สำคัญของโลกค่ะสิ่งที่ประทับใจหรือท้าทายนะคะประทับใจที่ได้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคเอเชียเชื่อมโยงผ่านการค้าและการเผยแพร่ศาสนาทำให้เข้าใจว่าโลกในอดีตมีการติดต่อกันมากกว่าที่คิดค่ะความท้าทายก็คือการเปรียบเทียบจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนค่ะสิ่งที่เชื่อมโยงกับไทยหรือชีวิตของตนเองนะคะคือประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียทางด้านศาสนาค่ะและจากจีนทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทำให้เข้าใจว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทางวัฒนธรรมไทยมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์อินเดียค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะก็อยากจะนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เขียนทุกๆคนเลยนะคะแต่ด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะคะก็จะให้เพื่อนๆได้นำเสนอเพียงเท่านี้ทีนี้จากที่คุณครูฟังนะคะเพื่อนๆทุกคนได้พูดออกมานำเสนอออกมานะคะส่วนที่ครูจับประเด็นได้คือในหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภู

ภาคเอเชียทั้ง4ภูมิภาคใช่ไหมคะแล้วก็มีการได้เรียนรู้หรือว่ารู้จักอารยธรรมทั้ง4อารยธรรมส่วนประเด็นท้าทายที่นักเรียนทุกคนตอบคล้ายๆกันเลยก็คือการที่ได้เรียนรู้ว่าแต่อารยธรรมมีจุดเด่นอย่างไรจุดส่วนที่แตกต่างอย่างไรมีต้นกำเนิดส่วนไหนบ้างนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะคะส่วนที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยเรานะคะก็คือในส่วนของศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อนะคะมีเพื่อนพูดถึงอาหารด้วยนะคะการแต่งกายที่เราได้รับอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาร่วมสรุปบทเรียนไปด้วยกันนะคะการสรุปบทเรียนนะคะจากที่นักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้จากทั้ง4ภูมิภาคเอเชียนะคะผ่านกิจกรรมการตอบคำถามนะคะและนักเรียนทุกคนเนี่ยได้เขียนสะท้อนคิดเป็นรายบุคคลนะคะการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เพียงการจดจำแค่เหตุการณ์หรือชื่ออาณาจักรนะคะแต่คือการเข้าใจว่าภูมิศาสตร์ศาสนาการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีผลต่อการพัฒนาของผู้คนและประเทศต่างๆอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะรวมไปถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะว่าทุกภูมิภาคเนี่ยมีจุดเด่นของตนเองแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อมโยงกันนะคะเป็นเครือข่ายของโลกนะคะตั้งแต่ในอดีตและยังส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยเหมือนที่เพื่อนได้บอกไปในเรื่องการแต่งกายอาหารวัฒนธรรมรวมไปถึงศาสนาด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าและที่สำคัญเลยในทุกๆกิจกรรมที่นักเรียนนะคะจะได้ทำเนี่ยก็จะฝึกทักษะการทำงานกลุ่มการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอนะคะซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะทั้งในด้านการเรียนแล้วก็การทำงานได้ในอนาคตนะคะเหมือนที่เพื่อนของเรานะคะได้นำเสนอไปก็คือประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนั่นเองนะคะค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูณนิชานะคะแล้วนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในปีการศึกษาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและ

ัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์อากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสานตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื่อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำวิถีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดี
7: ไม่ต้อง

0: และในทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เรามีนัดหมายกันหัวข้อวันนี้คืออะไรครับคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครับก็เป็นชั่วโมงที่1เนาะซึ่งสำหรับหัวข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้กันต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆที่ผ่านมาที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นยังได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของไวยากรณ์ของภาษาบาลีสันสกฤตเรื่องของการสร้างคำใช่ไหมซึ่งเราเรียกอันนั้นว่าคำอะไรเรียกว่าคำอะไรลูกคำสมาสดีมากแต่วันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้กันก็คือจะมีคำภาษาต่างประเทศที่นอกเหนือจากบาลีแล้วก็สันสกฤตเนาะที่มันมีอิทธิพลต่อภาษาไทยเยอะแยะมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีภาษาอะไรบ้างที่เด็กๆควรจะรู้จักเนาะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเมื่อพูดถึงคำว่าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเราเคยคุยกันแล้วเนาะสำหรับคำนี้นักเรียนเข้าใจว่าอะไรลูกคำนี้
2: เป็นภาษาที่คนไทยยืมมาจากต่างประเทศ
1: มีเพื่อนบอกว่าเป็นภาษาที่คนไทยยืมมาจากต่างประเทศแล้วเราต้องคืนไหมไม่คำว่ายืมในที่นี้แปลว่าอะไรการยืมคำมาใช้ถูกไหมครับเอาคำมาใช้แล้วเอาความหมายมาด้วยไหมเอามาด้วยไหมลูกเอาแต่คำมาไม่เอาความหมายมาแล้วมันจะใช้ยังไงถูกไหมหรือเอาเสียงมาใช้ถูกไหมถูกต้องคือการเอาคำมาเอามาเรียกสิ่งต่างๆที่มันเป็นลักษณะเดียวกันทีนี้ครูถามหน่อยว่านักเรียนคิดว่าคำยืมพวกนี้ยืมมาได้ยังไงทำไมต้องยืมเพราะอะไรเพื่อนบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

0: กลุ่มนี้บอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมครับมีอะไรอีกลูกทำไมต้องยืมคำภาษาต่างประเทศมามันมาได้ยังไงทำไมต้องยืมมาคิดว่ามันมาได้ยังไงนักเรียนคิดว่าปัจจุบันยังมีการยืมอยู่ไหม
1: ม
0: ีไหมมียังไงปัจจุบันยืมยังไงยืมผ่านอะไรส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเลยปัจจุบันมีเพื่อนบอกว่าการค้าขายอาหารใช่ไหมอาหารใช่ไหมใช่ปัจจุบันเนี่ยมีอาหารที่เยอะแยะมากมายที่เป็นอาหารของต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวงการอาหารในประเทศไทยแล้วเราก็จะไปเรียกชื่ออาหารเหล่านั้นถูกไหมครับหรือมีแม้แต่การเอาอาหารของชนชาติอื่นมาตั้งเป็นร้านอาหารในไทยแล้วก็เรียกชื่อตามเขาอะไรแบบนี้แล้วก็มีการยืมมาใช้ยืมคำมาใช้ต้องเรียกชื่ออันนั้นหรือบางครั้งก็มีการบัญญัติคำศัพท์ขึ้นมาเพื่อเรียกสิ่งนั้นหรือทำให้เสียงมันใกล้เคียงกับเสียงของเจ้าของภาษาอะไรแบบนี้คือมันก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วก็มักจะเกิดขึ้นมาใหม่อยู่เสมอตามยุคตามสมัยเนาะเพราะฉะนั้นคำยืมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นักเรียนควรจะเรียนรู้แล้วก็รู้จักเราจะได้ก้าวไปแบบอย่างเท่าทันว่าเรายืมภาษาของชาติไหนมาใช้บ้างแล้วเราจะได้รู้ที่มาที่ไปใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าในการศึกษาเรื่องของคำภาษาต่างประเทศเนี่ยโดยในอดีตเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือว่าเรามักจะยืมคำพวกนี้มาจากการค้าขายมาจากอาหารหรือแม้แต่เรื่องของศาสนาเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาก็ต้องเอาภาษามาด้วยแบบนี้หรือเรื่องของการทูตต่างๆนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆหรือแม้แต่สงครามก็ยังใช่เลยเนาะเพราะว่ามันมากับได้หลากหลายมากเลยแล้วก็จนเราใช้แล้วคิดว่ากลายเป็นหนึ่งในภาษาไทยประมาณนั้นอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างอันนี้กันคิดว่านักเรียนน่าจะคุ้นเคยดีคำเหล่านี้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาลองเล่นเกมกันดีไหมเดี๋ยวครูอธิบายกันนิดนึงว่าจะให้นักเรียนเนี่ยแข่งขันกันเขียนคำภาษาต่างประเทศที่พบในบทอ่านให้เวลาแค่1นาทีนะเดี๋ยวครูจะจับเวลาเลยแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะเขียนคำได้มากที่สุดอ่ะตอนนี้ทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมากลุ่มละ1แผ่นกระดาษอะไรก็ได้กระดาษโน้ตก็ได้หรือกระดาษธรรมดาที่นักเรียนสามารถเขียนได้เลยกระดาษสมุดก็ได้นะครับอ่ะกลุ่มละ1แผ่นนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันหยิบขึ้นมา1แผ่นแล้วเราจะมาแข่งกันกับเพื่อนต้นทางดูสิว่าใครจะมีความรู้เรื่องคำยืมมากที่สุดนะว่าแต่ละกลุ่มจะสามารถหาได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมลูกปลายทางเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นข้อความให้บนหน้าจอแล้วนักเรียนก็อ่านแล้วก็เขียนกันแบบรวดเร็วเสร็จแล้วเราจะมานับกันว่ากลุ่มไหนเขียนได้มากที่สุดคำว่าภาษาต่างประเทศในที่นี้รวมทุกภาษาโอเคนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อความกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา1นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้สัญญาณหมดเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญอ่านได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการสังเกตคำทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนลองนับดูซิว่าเราได้กันกี่คำเพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบดูนะครับว่าได้คำภาษาต่างประเทศจากบทอ่านที่เอามาให้เนี่ยได้ทั้งหมดกี่คำขอสำรวจเลยกลุ่มที่1ได้กี่คำลูก14คำกลุ่ม2 14กลุ่มที่3 10คำกลุ่มที่4เท่าไหร่ลูก9คำกลุ่ม5เท่าไหร่นะ11คำและกลุ่มที่6ได้12คำปลายทางลองเช็คดูสิว่าได้กี่คำกลุ่มไหนมากสุด2กลุ่มแรกใช่ไหม14คำทีนี้เรามาช่วยกันดูว่านักเรียนคิดว่ามีเยอะมากไหมเอาคำที่เรารู้ก่อนดีกว่าอาจจะไม่ถูกทั้งหมดเลยก็ได้นะลองดูว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นักเรียนคิดว่าอันไหนเป็นภาษาต่างประเทศสัปดาห์สัปดาห์ใช่ไหมมีอีกไหมลูกมีอีกไหมต่อไปคำไหนอีกช่วยกันบอกเลยบอกไปทีละประโยคเลยสัปดาห์คำว่าการใช่ไหมการใช่คำว่ามัดจะอันนี้คือคำศัพท์ใหม่นะไม่ใช่ใหม่ใช้มานานแล้วเพียงแต่ว่าราชบัณฑิตมีการกำหนดใหม่มีการเขียนทับศัพท์ใหม่อีกรอบนึงก็คือเราจะอ่านว่ามัดจะไม่ใช่มัดฉะนะมัดฉะนี่คือคำเก่าที่ไม่ถูกแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบนี้กันต่อไปเป็นคำว่าอะไรลูกคาเฟ่คาเฟ่ก็เขียนแบบนี้เขียนว่าคาเฟ่แต่ว่าเราออกเสียงว่าคาเฟ่มีอีกไหมเราเมื่อก่อนเราจะบอกว่าอะไรนะลาเต้เดี๋ยวนี้คือราชบัณฑิตทับศัพท์ใหม่เป็นลาเต้นะอันนี้ต้องแบบนี้เลยมีอะไรอีกคุกกี้เค้กมีอีกไหมซาลาเปาช็อกโกแลตโฆษณาหรือโฆษณาคำว่าห้างใช่ไหมสรรพสินค้าสรรพะใช่ไหมรอหันเป็นภาษาอะไรสันสกฤตโอเคต่อไปมีอีกไหมลูกคำว่ายี่ห้อแบรนด์โบลิ่งฟุตบอลอันนี้ใช่ไหมโทรทัศน์ใช่ไหมก็ใช่เนาะโทรทัศน์ก็ใช่ต่อไปอะไรอีกวิทยาศาสตร์มีกี่คำกี่คำ18คำแต่จริงๆแล้วคำว่าห้างสรรพสินค้ามันก็คือคำเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเอามารวมกันหลายภาษาใช่ไหมห้างเป็นภาษาจีนใช่เปล่าสรรพะภาษาสันสกฤตแล้วก็สินค้าภาษาไทยอีกรวมกัน3ภาษาเป็น1คำเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นการยืมมาแล้วก็เอามาสร้างเป็นคำใหม่นะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้มีหลากหลายภาษาเลยนักเรียนพอจะเดาได้ไหมว่ามาจากภาษาอะไรบ้างบาลีสันสกฤตแน่ๆแหละใช่ไหมมีอะไรอีกลูกอังกฤษมีแน่ๆจีนมีแน่ๆญี่ปุ่นอยู่ตรงไหนคำญี่ปุ่นมัจจะใช่ไหมใช่มีอีกไหมเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราถูกไหมลูกแต่ว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเราใช้จนเราคุ้นเคยแล้วบางคนอาจจะมองไม่ออกว่ามาจากภาษาอะไรบ้างเนาะสิ่งที่ครูให้ทำวันนี้นักเรียนคิดว่าได้เรียนรู้หรือว่ากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้สะท้อนให้เห็นอะไรในภาษาไทยใครจะตอบถือไมค์แล้วตอบเลยหนูตอบเลยลูกสะท้อนให้เห็นอะไรเมื่อสักครู่นี้จากบทอ่านนะเราเห็นภาษาเยอะมากเลยถูกไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอะไรในภาษาไทยตอบได้เลย
1: สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ภาษาที่ยืมมาจากต่างประเทศเยอะมากค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าเพื่อนบอกว่าจริงๆในภาษาไทยเนี่ยมีการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้เยอะมากถูกไหมเมื่อสักครู่นี้เกือบ20คำเยอะไหมเยอะเนาะเกือบเยอะมากเหมือนกันเลยแหละทีนี้นอกเหนือจาก

เรามีการยืมคำแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคิดว่าต่างชาติเขายืมคำไทยไปใช้ไหมยืมมันก็ต้องมีการยืมกันเพราะว่าภาษามันไม่ตายถูกไหมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงยืมเสร็จแล้วบางทีเอามาทับศัพท์ใหม่หรือเอามาบัญญัติใหม่ขึ้นมาเนาะมันก็เป็นคำที่อยู่ในภาษาต่างประเทศนั่นแหละที่มาที่ไปก็ประมาณนั้นทีนี้วันนี้เราจะมาดูว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยอย่างที่เพื่อนบอกเนาะมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมายาวนานเหมือนกันทำให้เราเนี่ยมีคำยืมแล้วก็มีรูปแบบในการใช้ภาษาที่หลากหลายมากขึ้นเนาะในบทเรียนนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทอย่างไรแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ภาษาไทยอย่างไรแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรนะครับเราไปดูที่จุดประสงค์สำหรับวันนี้กันหนึ่งเลยนักเรียนต้องรู้ว่าการสังเกตลักษณะทั่วไปของคำภาษาต่างประเทศเนี่ยจะสังเกตอย่างไรในแต่ละภาษามันมีวิธีการสังเกตถูกไหมภาษาอังกฤษสังเกตแบบไหนภาษาเขมรสังเกตแบบไหนบาลีสันสกฤตเรียนไปแล้วภาษาญี่ปุ่นสังเกตอย่างไรเนาะลองดูนะครับหรือแม้แต่ภาษาจีนนอกเหนือจากนั้นเราจะต้องมาช่วยกันยกตัวอย่างแยกประเภทวิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยได้รวมทั้งเป็นเรื่องของการเห็นคุณค่าของคำภาษาต่างประเทศที่มีในภาษาไทยและถึงการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับอ่ะมาดูกันทุกคนหันหน้ามาที่หน้าจอนั่งตัวตรงหยุดคุยกันก่อนหยุดคุยกันก่อนอ่ะหัวข้อวันนี้นะคำยืมภาษาต่างประเทศนะครับอ่ะไปดูกันว่าภาษาแรกที่เด็กๆควรจะทบทวนกันเนาะเดี๋ยวจะบอกนะว่ามีภาษาอะไรบ้างทีนี้เรามาดูกันว่าอิทธิพลของภาษาต่างประเทศเนี่ยคำว่าอิทธิพลแปลว่าอะไรอิทธิพลแปลว่าอะไรลูกอิทธิพลผลกระทบมีอะไรอีกสิ่งที่มันเกิดมันส่งผลต่อถูกไหมอิทธิพลนะทีนี้เขาบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารของมนุษย์นักเรียนคิดว่าจริงไหมประโยคนี้จริงไหมลูกภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วภาษาไทยที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเพียงคำไทยเท่านั้นหรือคำไทยแท้เท่านั้นนะแต่ยังมีคำยืมจากภาษาต่างประเทศด้วยคำเหล่านี้เข้ามาในภาษาไทยเพราะว่ามีการติดต่อค้าขายอันนี้คือ1อิทธิพลแล้วใช่มั้ยมันส่งผลกระทบต่อมาอันที่2ก็คืออิทธิพลที่2คืออะไรลูกการเผยแผ่ศาสนาก็อย่างเช่นภาษาอะไรนะที่ผ่านมาทางศาสนาภาษาบาลีแล้วก็ภาษาสันสกฤตด้วยการศึกษานักเรียนคิดว่าเช่นภาษาอะไรที่จะมาผ่านการศึกษาได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่เป็นยังไงอ่ะเขามีวิทยาการที่มันก้าวหน้าไปมากส่วนใหญ่แล้วก็จะก้าวหน้าไปกว่าประเทศอื่นในโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตามเขาแล้วก็บางทีก็ต้องหยิบยืมภาษามาการทูตใช่ไหมต้องมีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเนาะทีนี้แล้วถ้าด้านอาหารล่ะมันมาได้ยังไงก็มาผ่านทางอะไรลูกด้านอาหารการค้าขายถูกไหมส่วนใหญ่ก็ต้องค้าขายกันทีนี้สิ่งเหล่านี้อิทธิพลเหล่านี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้มีการยืมเอาคำต่างประเทศมาเนาะเพื่อทำให้ภาษาไทยมีความหลากหลายและก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นสามารถสื่อสารได้กว้างขวางรวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและก็ชนชาติอื่นด้วยเนาะคือการเรียนเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่ามันย้อนประวัติศาสตร์ได้ว่าเรามีความสัมพันธ์กันแบบไหนในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราค้าขายกับโปรตุเกสเนาะแต่มีการยืมเอาคำโปรตุเกสมาใช้ในภาษาไทยจนเข้าใจว่าเป็นคำไทยไปแล้วก็มีบางทีเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อการเรียนเรื่องนี้ในอดีตเราก็เคยติดต่อมีความสัมพันธ์กับชนชาตินั้นมาก่อนหรือแม้แต่ญี่ปุ่นหรือแม้แต่จีนแบบนี้ก็ติดต่อค้าขายกันนะครับอ่ะไปดูกันต่อทีนี้เรามาดูภาษาแรกกันภาษาแรกอันนี้ทบทวนแบบเร็วๆเนาะภาษาแรกก็คือภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตพูดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกันนะครับบาลีสันสกฤตเนี่ย

0: ป็นภาษาของชนชาติไหน
1: อ
0: ินเดียโบราณเนาะไทยก็รับคำเหล่านี้มาจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้งวรรณคดีนะโดยเฉพาะพวกคัมภีร์แล้วก็คำศัพท์ทางศาสนาต่างๆทำให้คำบาลีสันสกฤตเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของภาษาไทยเมื่อมีการเอามาใช้แล้วเนี่ยคนไทยหรือภาษาไทยก็เอามาใช้ในทางด้านของวิชาการนะด้านวรรณกรรมแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะใช้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีคำที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนส่วนภาษาสันสกฤตเราก็มักจะเห็นในวรรณคดีใช่ไหมครับพวกคำที่มันสวยหรูต่างๆอยู่ในบทกลอนบทประพันธ์หรืองานประพันธ์ต่างๆเนาะแม้แต่งานพิธีการแล้วก็พวกงานราชการต่างๆมีการบัญญัติมีการกำหนดขึ้นมาใช้เป็นภาษาที่ทางการมากกว่าคำไทยแท้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือภาษาบาลีสันสกฤตอันนี้เราเรียนไปแล้วทบทวนให้ทีนี้มาทบทวนอีกสักนิดนึงลักษณะของภาษาบาลีจำได้ไหมเป็นยังไงอันนี้สรุปมาให้แล้วมีสระกี่ตัว
2: 8
0: ตัวคืออะอาอูอูและเอโออ่ะพยัญชนะกี่ตัว33ตัวไม่มีสอสาลาและสอรือสีถ้าเจอ2ตัวนี้แสดงว่าไม่ใช่บาลีเนาะอันที่3คือไม่นิยมใช้พยัญชนะควบกล้ำแต่จะใช้คำว่าริก็คือถ้าเจอคำว่าริอยู่ในระหว่างคำอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นก็อาจจะอนุมานได้ว่าเป็นบาลีไว้ก่อนเนาะอ่ะไม่นิยมใช้รอหันแล้วก็นิยมใช้รอจุฬาแทนอะไรจำได้ไหมแทนอะไรถ้าบาลีใช้รอจุฬาถ้าสันสกฤตจะใช้พมลโทโอเคอันนี้ทบทวนอ่ะนักเรียนมาดูต่อก็คือลักษณะของคำภาษาสันสกฤตใช่ไหมครับภาษาสันสกฤตเนี่ยจะมีเสียงสระทั้งหมดกี่ตัวลูก14ตัวมีอะไรเพิ่มขึ้นมา
2: ไออ
0: ่านได้ไหมมีสระไอไม้มาลายใช่ไหมครับมีสระเอามีตัวรื้อตัวรือแล้วก็ลื้อลือเห็นไหมเราจะออกเสียงเป็นรอกับลอไม่เหมือนกันนะทีนี้ถ้าพยัญชนะเราจะเพิ่มมากี่ตัว2ตัวได้แก่สอสลาแล้วก็สอฤาษีรู้ไหมว่าสอฤาษีเนี่ยเราออกเสียงได้เราสามารถเรียกได้กี่แบบ2แบบคืออะไรสอฤาษีกับสอบอเราจะไม่เรียกรวมกันว่าสอบอฤาษีโอเคนะเรียกให้ถูกนะอ่ะข้อ3นิยมใช้เพยัญชนะควบกล้ำใช่ไหมครับเพยัญชนะควบกล้ำอาจจะเป็นตัวเพยัญชนะต้นก็ได้หรือตัวสะกดได้ไหม
2: ได้
0: อ่ะนิยมใช้รอหันถ้าเจอรอหันก็อนุมานได้ทันทีว่าเป็นภาษาสันสกฤตเก่งมากแล้วก็นิยมใช้อะไรลูกทอมนโทเราจะไม่อ่านว่าทอนางมนโทโอเคเนาะอ่ะต่อไปดูภาษาอื่นบ้างคำภาษาเขมรเด็กๆคิดว่าภาษาเขมรมาได้ยังไงภาษาเขมรมาได้ยังไงลูกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศเราอยู่ใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเรามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานะครับเพราะฉะนั้นไทยก็เลยรับเอาภาษาเขมรเข้ามาเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคำภาษาเขมรจะใช้ในเรื่องของคำราชาศัพท์แต่ว่ามันก็มีคำที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็ชีวิตประจำวันเราก็ใช้นะใครรู้คำภาษาเขมรบ้างคำว่าถนนถูกต้องเห็นไหมถนนนั่นก็เป็นคำชีวิตประจำวันใช่ไหมครับอะไรนะตำรวจใช่อ่ะไปดูกันว่าเราจะสังเกตคำเขมรได้อย่างไร1เลยดูว่าเป็นคำราชาศัพท์เช่นคำว่าเสวยตรัสโปรดเขนยใช่มั้ยก็คือพระเขนยนะครับอ่ะข้อ2เลยก็คือถ้าเป็นคำสามัญทั่วไปเช่นอะไรถนนจังหวัดลำนาวกระบือเห็นกรอก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสันสกฤตเนาะใช่ไหมบางคำมันไม่ได้เป็นทุกคำอ่ะต่อมา ถ้าเป็นคำที่มันมีลักษณะคล้ายคำไทยก็อย่างเช่นคำว่าอะไรนะคำว่าแขอย่างเงี้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นคำไทยเพราะว่าอะไรลูกมีอยู่ในวรรณกรรมไทยแล้วก็เป็นคำพยางค์เดียวใช่ไหมครับตามลักษณะของคำไทยแต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำเขมรเนาะแปลว่าดวงจันทร์คำว่าบายคำว่ามืนอย่างเงี้ยเนี่ยความหมายก็ตามนี้เลยแปลว่าข้าวแล้วก็แปลว่ามองทีนี้วิธีการสังเกตคำเขมรโดยส่วนใหญ่แล้วนะอันนี้คือการสังเกตไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแบบนี้เสมอไปใช่ไหมลูกแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราสามารถเช็ครากศัพท์ได้จากที่ไหนบาลีได้จากที่ไหนนะราชบัณฑิตยสถานก็คือพจนานุกรมนั่นเองนะครับมีคำควบกล้ำรอรอวอเห็นไหมเวลาเขมรภาษาเขมรน่ะใครมีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดที่เป็นแบบอยู่ติดชายแดนบ้างมีไหมคือโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะนิยมอะไรลูกตัวรอชัดใช่ไหมควบกล้ำอะไรพวกนี้ชัดมากเลยนี่แหละการสังเกตดูได้จากตรงนี้ได้เลยนอกเหนือจากนั้นนักเรียนดูตรงนี้นะจะมีคำเติมหน้ารู้จักคำเติมหน้าไหมคำเติมหน้าคืออะไรคำที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเช่นบรรบรรจงบรรอะไรบรรเทิงบรรเจิดบรรต่างๆเนี่ยคำเติมหน้าหรือกำบังอย่างเงี้ยคือคำว่าคือเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบคำที่มีคล้ายๆกันหลายๆคำประมาณอย่างนั้นเนาะบันดาลอย่างเงี้ยเห็นไหมคำว่าบันก็เป็นบันแบบนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากเขมรเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคำนะครับให้เป็นข้อสังเกตเอาไว้นะอันที่สามคือนิยมเติมตรงกลางเช่นกำเนิดคือมาจากคำว่าเกิดนั่นแหละแต่เขมรจะใช้เป็นกำเนิดอะโลภก็จะเป็นละโมบคือเขาจะมีแบบความอย่างคำว่าตรวจก็จะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยจ่ายเป็นจำหน่ายเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเป็นภาษาเขมรเนาะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตาเนาะตัวสะกดไม่ตรงมาตาเช่นตรวจเห็นไหมสะกดด้วยอะไรจอจานเสด็จสะกดด้วยจอจานสอเสือสะกดด้วยยอหญิงแล้วก็รอเรือเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นตัวสะกดตามด้วยจอจานให้คาดเดาไว้ว่าเป็นภาษาเขมรถ้าสะกดด้วยสอเสือหรือยอหญิงก็ให้เดาว่าน่าจะเป็นเขมรหรือสะกดด้วยรอเรือก็น่าจะเป็นเขมรคือแต่บางครั้งมันเสมอไปไหมเสมอไปไหมลูกก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคืออันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตเนาะอันนี้ผ่านได้หรือเปล่าคำเขมรผ่านได้อ่ะไปดูต่อภาษาจีนอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอย่างดีเนาะภาษาจีนเรามาได้ยังไงภาษาจีนกลุ่มที่4ภาษาจีนมาได้ยังไงลูกมาจากอะไรการค้าใช่ไหมครับคือจีนเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องการค้าอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรามีการติดต่อค้าขายกับจีนมาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะฉะนั้นแล้วที่สำคัญเลยเคยได้ยินอันนี้ไหมที่ว่าจีนอะไรนะหนีมาจากเมืองจีนอะโลสัมเภากันมาใช่ไหมมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไทยเสื้อผืนหมอนใบอะไรทำนองนั้นแล้วก็มาตั้งรกรากถิ่นฐานจนกลายเป็นคนไทยไปแล้วแล้วก็กระจายไปอยู่ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยเลยใช่ไหมทุกจังหวัดมีคนจีนหมดนั่นแหละก็มาแบบนั้นแล้วก็คำแพร่หลายในชีวิตประจำวันด้วยส่วนใหญ่แล้วคำจีนก็จะเกี่ยวกับอะไรลูกอาหารใช่ไหมการค้าแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ซึ่งคำพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันนะแต่การสังเกตคำจีนสังเกตได้ง่ายไหมง่ายไหมง่ายดูจากอะไรคำจีนหนึ่งเลยเป็นคำสั้นๆถูกไหมลูกเหมือนภาษาไทยคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะมีวรรณยุกต์ที่เด่นกว่าภาษาไทยเลยก็คือเขาจะนิยมใช้วรรณยุกตรีและก็จัตวาตรีก็คืออะไรหมายเลข7หรอทำไมเรียกว่าหมายเลข7 มันเหมือนเลข7ไม่ใช่เรียกได้เล่นๆแต่ว่าความจริงแล้วคือหมายตรีส่วนหมายจัตวาคืออะไรเครื่องหมายบวกว่าแล้วก็คือหมายจัตวาใช่ไหมครับถ้าเจอคำที่มันมี2 อันนี้ก็อาจจะเป็นภาษาจีนแต่ก็ไม่ได้ใช่ทุกคำเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสิ่งของการค้าแล้วก็เ ครือญาตินายใครเป็นคนจีนมีเชื้อสายจีนบ้างมีไหมลูกแบบจีนแท้ๆเลยหรือว่าจีนมีไหมมีไหมอ่ะเครือญาติเวลาเราเรียกพ่อเรียกแม่เรียกว่าอะไรลูกป้ากับมาเห็นไหมเนี่ยป้ามันเป็นไม้อะไรป้าไม้อะไรลูกม้าม้าไม้อะไรแน่ใจแน่ใจม้าไม่ใช่มออามาไม่โทมาอักษรต่ำไม่มีไม้ตรีนะจ๊ะเออแต่ออกเสียงตรีนะแต่เป็นไม้โทโอเคเนาะเห็นไหมเสียงมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับอ่ะต่อไปดูตัวอย่างคำภาษาจีนเช่นเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยคุ้นเคยกันมากเลยก๋วยเตี๋ยวเขาก๋วยซาลาเปาเต้าหู้สิ่งของเช่นตึกคำว่าตึกก็เป็นภาษาจีนเห็นไหมตึกเนี่ยตะหลิวเก้าอี้ห่วงซุยหรือการค้าก็จะหุ้นเจ๊งเจ๊งคืออะไรค้าแล้วก็เป็นยังไงขาดทุนอ่ะโสหุ้ยหรือห้างถ้าเป็นเครือญาติก็อาม่าอาเจกเฮียไม่ใช่เจกนะอาเจกเฮียหรือกงก็เป็นคำเครือญาติต่างๆนะครับอันนี้คือภาษาจีนเนาะผ่านได้ไหมลูกภาษาจีนได้ไหมโอเคอ่ะต่อไปภาษาอะไร
1: อ
0: ังกฤษไหนใครมาจากอังกฤษมีไหมใครมีเชื้อสายมาจากอังกฤษไม่มีโอเคอ่ะเด็กๆคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมาได้อย่างไรมาจากอะไรลูกมากับการติดต่อกันกับชาติตะวันตกเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นและอีกอย่างภาษาอังกฤษมันเป็นภาษากลางใช่ไหมครับที่มีการสื่อสารร่วมกันทั่วโลกเลยมันก็เลยมีอิทธิพลมากหน่อยอ่ะทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4กับ5เนี่ยไทยเรามีการเปิดประเทศนะแล้วก็มีการติดต่อค้าขายรวมทั้งเรื่องของการศึกษาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาหมายความว่าเรารับเอาวิทยาการหรือเอาองค์ความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรเงี้ยเอาเข้ามาเราก็เลยต้องเอาคำเข้ามาด้วยเนาะมันทำให้มีคำภาษาอังกฤษเยอะมากเยอะจนเราแบบไม่รู้ตัวว่ามันมีเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารแล้วก็เรื่องของกีฬาด้วยนะครับอ่ะมาดูภาษาอังกฤษกันภาษาอังกฤษคุณว่าน่าจะสังเกตง่ายสุดไหมใช่ไหมลูกเนาะเราจะรู้ทันทีว่าคำนี้ไม่ใช่คำไทยอ่ะมักเป็นคำหลายพยางค์มีเพชรชนะควบกล้ำแทรคเตอร์คลินิกแบบนี้มีไม้คันธฆาตกำกับเช่นช็อคฟิล์มคอมพิวเตอร์คือเนี่ยคือการสังเกตคำอังกฤษก็จะเป็นมันจะเด่นกว่าภาษาอื่นนะครับอ่ะเช่นกีฬาใช่ไหมฟุตบอลกอล์ฟเทนนิสวอลเลย์บอลวิทยาศาสตร์ก็ฟิสิกส์เคมีเลเซอร์วิตามินจริงๆเยอะมากเนาะนี่ยกตัวอย่างเทคโนโลยีก็เช่นคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนอินเทอร์เน็ตอาหารก็เค้กคุกกี้ไอศกรีมโซดาคือไอศกรีมเนี่ยคำอังกฤษเขาเขียนไอศกรีมใช่ไหมแต่ว่าเรามาทำยังไงเราทำยังไงลูกทำไมถึงเป็นคำนี้ได้เราเรียกว่าเป็นการบัญญัติหรือเป็นการทับศัพท์อะไรดีสองอันนี้ศัพท์บัญญัติหรือทับศัพท์บัญญัติแล้วเนี่ยเข้าใจสองคำนี้ไหมมันคืออะไรทับศัพท์แปลว่าอะไรหลักการคืออะไรเอาใหม่สองอย่างนะถ้าคำภาษาอังกฤษเอามาแล้วเราทับศัพท์แปลว่าเราเขียนอักษรโดยภาษาไทยเนี่ยแต่เขียนไปทับกับเสียงของคำภาษาอังกฤษเนาะแต่เขียนในแบบของเราก็เหมือนคำว่าไอศกรีมใช่ไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นการบัญญัติแปลว่าอะไรเราตั้งขึ้นใหม่โอเคไหมแต่ความหมายยังเหมือนเดิมเหมือนกับคำเจ้าของภาษาเขาอย่างเช่นคำว่าโทรทัศน์กับเทเลวิชันใช่ไหมมันหมายถึงอะไรอ่ะก็คือทีวีใช่ไหมครับหน้าจออะไรที่เรารู้กันทีนี้แต่ไทยเราไม่อยากใช้คำว่าเทเลวิชันเราก็เลยบัญญัติขึ้นมาใหม่ว่าเป็นโทรทัศน์เนี่ยมันก็มาจากคำต่างประเทศเพราะว่าเราเอาวิทยาการเขามาไงอย่างเช่นคำว่าวิดีโอใช่ไหมวิดีโอเป็นคำอะไร ภาษาอังกฤษแต่เราไม่อยากใช้คำว่าวิดีโอเราจะบัญญัติใหม่เป็นวิดิทัศน์เราจะบัญญัติใหม่เป็นวิดิทัศน์หรือถ้าเป็นทับศัพท์เราจะทับศัพท์ว่าวิดีโอเห็นไหมมันจะสลับกันเนี่ยคือคำศัพท์มันมีลักษณะที่เป็นแบบนี้เนาะวิดีโอวิดีทัศน์เอาใหม่เริ่มงงวิดีทัศน์วิดีโอไปต่อคำที่มาจากภาษาชวามลายูอันที่5และสุดท้ายแล้วชวามลายูอยู่ทางไหนของประเทศไทย
1: ทาง
0: ใต้แล้วนักเรียนคิดว่ามาได้ยังไงเนาะก็มาจากการค้าขายนั่นแหละลูกเหมือนกับจีนเลยหรือเหมือนกับชาติอื่นแล้วก็ที่สำคัญมาโดยทางวรรณคดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะวรรณคดีเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรลูก
2: อ
0: ีเหนารู้จักอีเหนาไหมรู้จักซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็คือรัชกาลที่2ใช่ไหมก็เอามาคือเหมือนกับประมาณว่าอีเหนาเนี่ยมันเป็นนิทานของชวาเนาะเขาเมื่อก่อนถ้าชวาเขาจะเรียกว่านิทานปัญญาแต่ว่าตัวละครก็จะชื่ออีเหนาชื่ออะไรตามชื่อแต่ทีนี้พอไทยรับเอานิทานนั้นมาก็มาแต่งเป็นวรรณคดีเป็นบทละครก็เลยตั้งชื่อว่าอีเหนาก็คือเอาชื่อตัวละครเอกมาเป็นชื่อเรื่องนั่นแหละคือที่มาทีนี้พอเอาวรรณคดีมาเขาก็จะเอาภาษามาด้วยใช่ไหมลูกก็เลยทำให้มันมีปรากฏอยู่มากเหมือนกันเช่นพวกชื่อเรียกของพืชของอาหารก็มักจะปรากฏนะยกตัวอย่างเช่นถ้าวรรณคดีเช่นคำว่าระตูบุงาปานนั่นเห็นไหมก็เป็นชื่อดอกไม้เนาะกระดังงากุญแจทุเรียนน้อยนาซ่าริมแบบนี้เนี่ยเป็นของภาษาชวามลายูทั้งหมดเลยเห็นไหมก็ใช้อยู่ในคำไทยนะครับพอได้หรือเปล่าพอได้ไหมถ้าพอได้แล้วทุกคนนั่งตัวตรงเห็นอะไรอยู่ที่โต๊ะตัวเองตอนนี้กระดาษเห็นกระดาษแล้วพร้อมที่จะรับของฝากหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางเตรียมกระดาษขึ้นมากลุ่มละ1แผ่นนะครับมารับของฝากจากครูกันของฝากวันนี้ให้ทำอะไรคิดว่าจะต้องทำอะไร
1: สร
0: ุ
1: ป
0: อ่ะก่อนที่จะลงมือเขียนเราต้องช่วยกันดูว่าวันนี้เรารู้จักภาษาต่างประเทศไปทั้งหมดกี่ภาษา5อันแรกคือ
2: บาล
0: ีสันสกฤตอยู่ในกลุ่มเดียวกันน้องง่ายๆอันที่2คือเขมร3จีน45ดีมากทีนี้เรารู้แล้วเนาะ5ภาษาเด็กๆรู้ไหมว่าแต่ละภาษามีลักษณะเด่นที่ต่างกันใช่ไหมลูกการสังเกตต่างกันไหมต่างการรับมาต่างกันไหม
1: ต่าง
0: หรือบางทีก็อาจจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะให้ทำอะไรให้ช่วยการสร้างแผนภาพความคิดขอสวยๆขอถูกต้องขอให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งองค์ความรู้ด้วยโอเคไหมนะครับโดยตรงกลางมโนทัศน์หลักตรงกลางนะเราจะใช้คำว่าคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแล้วต่อจากนั้นเด็กๆจะแตกออกเป็นแบบไหนก็ได้ไม่ได้จำกัดความคิดแต่ขอให้ครบองค์ความรู้ในวันนี้ได้หรือไม่ได้ไหมเข้าใจหรือเปล่าบางคนอาจจะแตกออกเป็นสไตล์แบบว่าแต่ละภาษาภาษาจีนญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นจีนอังกฤษเขมรบาลีสันสกฤตแล้วก็ชวามลายูหรือบางคนอาจจะแตกออกเป็นที่มาตัวอย่างคำหรือภาษาที่เราเรียนกันวันนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นองค์ความรู้แล้วแต่ว่าเราจะจัดหมวดหมู่แบบไหนพอได้ไหมเข้าใจหรือเปล่า
1: เข้าใจ
0: กลุ่มไหนไม่เข้าใจยกมือไม่มีปลายทางทำเหมือนเพื่อนต้นทางเลยนะครับแล้วก็ให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยกำกับดูแลนิดนึงให้ข้อแนะนำหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆนะครับให้สามารถทำแผนภาพความคิดได้เนาะตอนนี้เราเหลือเวลาน่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะพอเห็นเขาโครงได้ก็เอาเป็นว่า ทำเท่าที่ได้เดี๋ยวครั้งต่อไปชั่วโมงหน้าเรายังมีเรื่องนี้อีกเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกัน

0: าละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำชิ้นงานแล้วเนาะร่วมกันไม่เป็นไรนะครับเท่าที่สังเกตดูไม่มีกลุ่มไหนที่เสร็จเลยใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่ต้องกังวลเพราะว่าเวลาเรามีแค่นี้ทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยไปช่วยกันนอกเวลาได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับสามารถทำนอกเวลาได้เลยแต่ว่าหัวข้ออะไรเราเข้าใจกันหมดแล้วว่าเราจะนำเสนอมโนทัศน์สำหรับเรื่องของคำภาษาต่างประเทศอะไรกันบ้างมโนทัศน์หลักตรงกลางเรารู้กันแล้วเนาะมโนทัศน์รองที่ครูสอบถามแต่ละกลุ่มก็รู้แล้วว่าเราจะนำเสนอเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาภาษาเป็นตัวตั้งหรือจะเอาพวกที่มาความสำคัญอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยอันนี้ให้อิสระทางความคิดก็เอาเป็นว่าฝากเอาไว้นะครับงานชิ้นนี้ก็ไปทำให้สำเร็จซะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรายังมีเรื่องนี้กันอยู่ก็เดี๋ยวค่อยนำกลับมานำเสนอในห้องเรียนนะครับวันนี้มาสรุปบทเรียนกันก่อนสำหรับคำยืมของภาษาต่างประเทศทั้ง5ภาษาเนาะจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบหรอกเพียงแต่ว่าเด็กๆก็รู้ว่ามันมีคำแบบนี้ที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยถ้าจะพูดถึงเรื่องของความสำคัญของคำยืมเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นว่าภาษาต่างประเทศก็สะท้อนความสัมพันธ์ของไทยกับต่างชาติใช่ไหมครับกับนานาชาติเนาะแล้วเหนือจากนั้นทำให้ภาษาไทยมีคำศัพท์ใช้ที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอาหารวิทยาศาสตร์กีฬาเศรษฐกิจสังคมทุกอย่างการเมืองการปกครองเราก็ยืมมากันหลากหลายเลยที่สำคัญช่วยเพิ่มความลึกซึ้งแล้วก็ความงดงามทางภาษาแล้วก็วรรณศิลป์ด้วยยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีสันสกฤตใช่ไหมเพราะว่าเป็นคำหรูหราเป็นคำที่สวยงามเราก็จะยืมมาใช้กันเยอะพอสมควรทีนี้เมื่อเรายืมมาแล้วเนี่ยภาษาแต่ละภาษาก็ถือว่ามีบทบาทในแต่ละด้านเนาะยกตัวอย่างเช่นบาลีสันสกฤตเขาก็จะมีบทบาทที่โดดเด่นในเรื่องของศาสนาแล้วก็วรรณคดีใช่ไหมภาษาเขมรก็จะมีบทบาทในเรื่องของคำราชาศัพท์หรือว่าพวกคำราชการต่างๆภาษาจีนก็จะออกแนวเรื่องของค้าขายใช่ไหมลูกหรือว่าอาหารเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะออกแนวทางด้านวิทยาการสมัยใหม่หรือพวกเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ชวามาลายูก็จะเป็นเรื่องวรรณคดีแล้วก็วัฒนธรรมประมาณนี้สำหรับเรื่องของคำยืมนะครับใครมีข้อสงสัยหรือเปล่าใครมีข้อสงสัยยกมือถ้าไม่มีก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเรากลับมาเจอกันในหัวข้อเดิมก็คือคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงที่2แล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้ที่4ก็คือใบความรู้เดิมเนาะเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยให้เตรียมหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวออนไลน์มาด้วยนะครับแล้วก็ใบงานที่8เรื่องนักสืบคำยืมภาษาต่างประเทศเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือเอาชิ้นงานนี้กลับมาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมที่คุณครูได้อธิบายไปคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในหัวข้อคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวดีๆในรายวิชาภาษาไทยเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I got tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
8: จริงครับ
9: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
10: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
11: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: าจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านบุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพลารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทําลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจ

ให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบประโลม

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกัมยานที่อบอวลอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เราได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปูร์

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then
2: bilpatra
1: ke bhancha tha chaina similar like this different style grains and the black is sesame and this called jau jau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangalamukhi and she come to here temple every Thursday and she have believe and mantra chahiye hamro Shiva ko mantra Sanskrit ma cha hai she used to learn mantra on Sanskrit it about only on Shiva हाम्रो बङ्गलामुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला अर्को फर द उमा बङ्गलामुखी दे हेभ टु च्यान्ट अनदर मन्त्र एन्ड फर शिव अनदर वान
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปู่ความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

0: ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จอะไรหลายๆอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เรากระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: อันนี้ยา आज आज हजुर
3: वाले तपाईलाई
2: हैन अब विश्वास हो
3: र शान्ति गर्नु पर्छ भन्यो
2: कति पैसा विश्वास हो अब पहिलो चोटि आइएछ अब भरे भोलिबाट थाहा हुन्छ होला अनि
3: अस्पताल पनि त जानु भयो
2: अस्पताल म त क्यान्सर बिरामी क्यान्सर पेसेन्ट डेढ वर्ष भयो होइन अनि उपचार गरिरहेको छु कन्टिन्यू चलिरहेको छ तर अहिले आएर यो भयो क्या त्यो कहिले काहीँ ऊ भइरहने
3: होइन
2: नानीले भनेर हामी आयो
1: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานีมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
0: ชนะฟาชนะ
4: ฟาชนะวิวเวก็
0: อาจาร
4: ย์เวก็ฟาช
0: นะอ๋อมุกสนิบาร์แล้วปุ๊บไปหยับเลี้ยวยาโนมาหยับจูซ่าเวียชโน
4: จีเจ๊สมุนดีเจ๊สมุสิจ้าจงเนี่ยอะไรนั่นตัวแม่ใจนายกี่วันเลยเอเจ้าใจเนี่ยชีวิตสันนิบาตสันนิบาตปัจจุบันตัวแม่มันตั้งใจเนี่ยเว้ยเจ๊สมุนดีละกี่เ
5: ดี๋ยวไปยุ่งสมุสิจ้า
4: เดี๋ยวนั่งกัจจุบันจีเจ๊นั่งไปทักทายกันกัจจุบันเว้ยมั้งคุณบีสงสัยนี่ตายไม่เดียวเว้ย
0: รู้ดิบน้ำมันมาเลยฮะรู้น้ำมันมา
4: เอ๊ะประมาณ
0: นั้นสันนิบาตเลยdua setelah tu mah hawa ya jaganya na cinta na cuma ya no mana ikir bang ananda kan ya tu kira umur cuma pre juga mah hawa ya ya cuma tapi milih juga terjahat na terjahat na tercuma milih juga sama sejible karena konsep cuma siu muka hasiu mana terjahat ni ya babu muzi na pati umur 5 juga yo abis na le mulai mah hawa ya muzi thame dia muzi tu lah แล้วบาบีน้องฟุตบอลยานี่บอร์สปอร์ติ้งก็ฟุตบอลยานี่ว่ะบาร์บอร์สตัวมาถ่ายเอาไว้อะ
6: อาจิตามาลกี้ว่าพระเจ้าคริสต์นั้นจิตาต้องขนาดนี้สุนันท์ขนาดมั่งคุว่าจิตาตัวนี้ตรงนั้นต้องสังเกตนะบีเจอาว่าสมมโนว่าลกี้พระเจ้าเนี่ยสวบีเจกี้คือจิตาเสียมาแล้วเกยมาแล้วพระเจ้าเนี่ยเสียมาโอ้แต่ดูนี่อาตมาเองพระเจ้าสุนันท์จิตาสุสมเชียวค่ะว่าพระเจ้าเนี่ยบริษัทบิวดีจัลบีปัสสาวะบีโอเควิตามันสันติยามโอเคถึงจะไปพระวันนั้นโอเคสักทีตีโอเคจะนี่จะรักษาดีนะพอดูสักจิตาว่าดินดินขายละว่าขายไปเลยจิตาพระวันจิตาเมื่อละขายกี่มัดเองพระบุจิตาสาระน่ะสักแค่ตอนสันติสวยกูจิตาอยู่ดอกขายกี่มัดเองพระบุได้เลยเอาว่าเข้าตอนนี้มั้วอาทิตย์อันตรมุขีอาทิตย์สาสะสักทีเด็กบีบกันจ้ะ
7: and see if you like this
6: ว่าให้เวลามาที่ยามสันนี่พระวันน่ะว่าสวบิจักเองโอเคว่าให้เวลาพระวันว่าสักทีจะนำบิจักอยู่
1: เป็นที่รู้กันดีว่าการแต่งตัวและท่าทางของร่างทรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานีมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่ง

ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้าในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในตอนหน้าเราจะพาคุณออกสำรวจการฟื้นฟูโบราณสถานในเนปาลหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับรัฐบาลจะสามารถฟื้นคืนเหล่ามรดกโลกให้กลับมางดงามพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้าครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าการรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี
1: ่มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองนั้นหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิมจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรือทาแก้มด้วยแล้วเขม่าต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พิงค์สวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อครามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อครามได้ถ้าไม่มีต้นครามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
1: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยถึงเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้ว
0: โอเคนะคะงั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะค่ะ

0: าจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: ครับ
2: สวัสดีครับผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกัน
3: ได
4: ้คนเข้า
3: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับอันนี้เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคลุมบีบคั้นแล้วก
3: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
3: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
3: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
3: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
3: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว
1: อ
0: ันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อๆอ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี้
0: สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะ
1: ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากเครื่องสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยใช่ไหมตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: ากที่พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรซะ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเข็มต้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยมันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ select มาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220กว่าสีก็คงจะ

0: ต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อย
1: ๆสีพวกนี้ค่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงแรงต่างนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงส์สบัด
1: ชมพูหงส์สบัดนี่คือชมพูแบบ
0: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
1: ของหง
0: เท้าของหงใช่หงสบาดก็คือเท้าของหง
1: แล้วก็กลายเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนลก่อน
1: อ๋อคะแนลก่อนใช่มั้ยคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วกันเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย
0: ์ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินนี่ดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อที่จะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมุติ
0: ผสมแล้วสีบนจาน
1: ผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหม้นะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะถักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆ
0: อันนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดง

0: ามความเชื่อ
1: ใช่
0: ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
1: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลชอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะ go inter ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมี2อันนึงในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swatch มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swatch Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอตชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปท่านนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์เขาอยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: จึงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรม

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้นะคะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและมันฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

อนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่ 2,600 ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศ

นโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็นสามตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้
เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่สามอย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริตสามนั่นก็คือข้อหนึ่งการเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการฉ้อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทําก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทําปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบถ10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีล

ในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5 ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3 ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3 ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้ผ
พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโต

ปะรูปะคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปะรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

บริโภคปันตัญจะสะยะนาสะนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสะนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

่อนไก่ฮังย่อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าแป้นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคนลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดยาหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดยาแสดงให้เห็นถึง การดาย่าในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้งสองตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่2นี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอร์ไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถุงหรือถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวนะคะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวคืองูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะ นี่คืององั่วใช้ไม้หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้สระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่โก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่โก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก๋งหัวลงค่ะไม่โก๋งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะ ี่คือสระแอร์ลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนมาแปนมาคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
2: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
3: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องใช้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
2: ่เจ้าอยากได้หยัง
3: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
2: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
3: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
2: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
3: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยล์กับถังขี้เหงื่อบ
2: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
3: ่บ่หลายดอกค่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
2: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถึกกว่าหลายใด
3: เอาคันสั้นค่อยเอาหลายอันก็ได
2: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
3: ่ค่อยต้องการเครื่องใส่ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
2: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
3: ค่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
2: ้ข่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
3: ได้ได้ข่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วข่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
2: เจ้าท่านยังอีกบ
3: ่ข่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินข่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าข่อยสิมาเอาน้ำอีก
2: เจ้าเทื่อหน้าท่านมาใหม่ก็ได้
3: โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
2: ่สามแสนกีบเจ้า
3: แพงแท้
2: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาจึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
3: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
2: ่ถ้าบึดหนึ่งข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด215,975กีบ
3: หลุดแดได้บ่

0: สั้น215,900กีบเด้อ
1: ตกลง
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนว่าย้อนว่าแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบอท่านต้องการหลายบอคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบอในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบอค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม่เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบอนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบอแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะต่อไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบอหลายดอกบอหลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบอนะคะจะมีไม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีไม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมา

บทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดี

0: บ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาสเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งฝั่งนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับ กลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: เป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
0: น
1: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์

0: มดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่อง
1: นัก
0: เขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
0: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับเป็นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศแต
1: ่คนนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเข
0: ียนใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
1: เป็น
0: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บรูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบรูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบรูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
1: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
0: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
1: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
0: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องพูดได้เลย
1: ไม่ต้องแปล
0: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ

0: ของภาษาฝรั่งเศ
1: ส
0: ในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้าน
1: คนก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working languageเป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้น
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้น รวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับ
0: ครับ
1: คำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนนั้นนี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแ
1: ม
0: ปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ
1: 10
0: ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการเดินปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได
1: ้
0: ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้าก็เลยสูงขึ้นแล้วอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว One Community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ใ
1: ครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ Free Tradeการค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ย

0: ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอ้าวนี่คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
1: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
0: ใช่เมื่อก่อนจะต้องซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
1: ่
0: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
1: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
0: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเลยสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
1: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
0: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเส
1: ร
0: ีก็คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
1: ้
0: ฐานหน้าตาไม่ดี
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ค
0: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
1: เบื้องต้นนะฮะ
0: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะ2ระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคนไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงแต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไง ฟรีเทรดนะการค้าแบบเซฟคือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของ

0: เอเชียหมายเลขหนึ่งถนนหลวงเอเชียหมายเลขหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: เกาหลีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมากนะ
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่าทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวา
1: อ
0: ินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
1: ้
0: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

0: ประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
1: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์กเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์กเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
1: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
0: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
0: ใช่ครับ
1: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
0: ้ใน
1: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์กเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์กจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์กคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวครับ

0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: คะ
0: ซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการขาระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
1: ื
0: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
0: ดูหนังโอซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซี่เนี่ยยากอย่างคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่เราไม่บอก Good morning เราพูดแบบก็ได้แบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกัน

0: มายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบ
1: ใช่
0: นะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศ
1: แรกของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: เราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยว

0: ราะว่าน่าสนใจ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วยอาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
0: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภ
1: า
0: คอีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
1: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับ
1: oh, อ
0: ร่อยมาก
1: อร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทานอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บางครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีปลามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะ

0: ท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นคุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับผู้ท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเชตโต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่ เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถบนี้นี่แน่เอ๊ะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: โอ้โหเราเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
1: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันยังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นอย่างนี้นี่เองอะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
1: นางเงือกอะไรหรอ
0: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
1: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมาละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมา ิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
0: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
1: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากเช่นนั้นเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
0: เอ๊ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: อ๋อไม่แล้วล่ะจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
1: รำพึงอะไรนะตะวัน
0: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
3: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงเลยเลือกเองเลยไปเอ้าอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหร
0: อนี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะ
1: ตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
0: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
0: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
0: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
0: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
3: เอ๊ ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะอยู่นั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปไปละ
2: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: นี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวสั
0: ตว์จอมจรพยากรณ์ไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบ
0: เฮ้ยทำไงดีอ่ะตามมาติดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะว่าโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
3: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันเนี้ยก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันเนี้ยก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันเนี้ยก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: อ๋อผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่นายอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำเนินขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพสตของเราเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีการปรับใหม่กันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2519วันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมพุทธศักราช2519ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นาดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
1: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วยอะ
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
2: อ
1: ผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
2: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะ

0: ขยันร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บ
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นเย็นลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: เพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะแข็งแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยไม่

0: พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โห
2: ปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
4: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้เย้
2: เขายิงเข้าประตูไปแล้ว
7: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ากกินเค้กแต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
1: ัน ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
4: นะก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้องไปฝากเงินของเราต้องเก็บไว้ขาดที่เขาต้องมีหลักฐานเขาต้องไปเลี้ยงใครมาจ่ายค่าที่ตายเราควรจะต้องนำไปคืนเขานะ
3: เดี๋ยวจะไปไหนอ่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
3: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าห้างดเพื่อชำระล้างสิ่งบุหรี่ออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเขาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง

0: ิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
2: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเขากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมียังดีกว่าเก่าเถอะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
3: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
4: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
0: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: อัญญองฮาเซโยชาวชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนภาษาเกาหลีที่สุดแสนจะง่ายดายกับเจ้าของภาษานะครับในรายการฮันกูกออัญยองกับผมตูนวรัตน์นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้เรียนรู้มาหลายเรื่องแล้วนะครับหลายคนคงเริ่มพูดได้คล่องแล้วใช่ไหมล่ะครับการเรียนภาษาเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอยู่เป็นประจำเราก็จะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้อาจารย์ของเราจะเตรียมอะไรมาสอนเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ

0: 커피 왕이자리한 오늘 시간이 있어요? 같이 영화 볼까요? 몇 시에 만날까요? 오후 3시에 만납시다. 어디에서 만날까요? 사야메서 만납시다. 니 혹브라요 카.
1: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ค่ะประโยคแรกคือ오늘 시간이 있어요. 오늘 시간이 있어요. 오늘 그와 왔니?
1: ครับ
0: 시간이 있어요. 있어요? 없어요? 미 마이카? 시간이 그 웰라. 왔니 미 웰라 왕 마이카?
1: ก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนน
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
0: Onel sigani isseoyo?
1: ครับ
0: Leo ani go san san daenaka? Onel sigani isseoyo? Sigani isseoyo? Mi wella mai?
1: ครับ
0: Leo go i jatting dai? Sigani isseoyo?
1: อ๋อก็เป็นโอนึนชิกานิโซโยก็ได้
0: ค่ะ
1: เลย
0: ไ
1: น
0: ด
1: ะ
0: ้
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ยค่ะ
1: สั้นๆน
0: ค
1: ะ
0: ่
1: ฮ
0: ะ
1: ะ
0: สั้นๆ Sigani isseoyo? Leo ตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네 있어요. 네 시간 있어요. 그리고 다 매미 아니요 시간 없어요. 아니요 없어요. 고다이 카.
1: 아니요, 없어요. 다매 왕, 네ฮะ
0: 카. 그리고 두은 씨 오늘 시간이 있어요?
1: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับส
0: โอ
1: บายมากเลยครับ
0: 시간이 많아요. 다이 เลย 카. 시간이 많아요.
1: ครับ
0: 그리고 또 빠이 고다미 웰라 주안 จะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกัน영화보다그ดูหนังงั้นดูหนังด้วยกันไหม
1: ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
0: ค่ะ같이영화볼까요ใช้ได้นะคะ영화보다ดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม
1: ครับ
0: 같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เ
1: ก
0: ปล
1: ็
0: ี่ยนได้
1: เ
0: เ
1: ป
0: ล
1: ล
0: ย
1: ี่ยน
0: เล
1: ไ
0: ย
1: ด้
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ลยว่าอยากชวนเขา
0: ค่ะ
1: ทำอะไรด้วยกันบ้าง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วจะตอบว่า몇 시에 만날 거죠 นัดกันไว้ใช่ไหมคะ몇 시에 만날 까요
1: 몇 시에 만날까요?
0: 몇 시에 만날 까요 몇 시에 가กี่โมง
1: ถา
0: ค
1: มเว
0: ่ะ
1: ลา
0: ค่ะ만날 까요 만나다 그พบพบกันกี่โมงคะ
1: ค
0: 몇
1: รับ
0: 시에 만날 까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่
1: ครับ
0: แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมียวชีเอเมียวชีคือว่ากี่โมงเมียวชีเอเอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอฮูเซชีเอมันนับชีดาโอฮูคือว่าตอนบ่าย
1: ครับ
0: เซชีคือบ่าย3 โมงเอคือว่าชี้เวลานะคะ
1: ครับ
0: โอฮูเซชีเอมันนับชีดามันนับชีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันยพบกันดีไหมพบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
1: ครับ
0: บอกก็ยกินกันดีไหม
1: ครับ
0: บอกสิดากินกันเถอะนะคะ
1: ง่า
0: แล
1: ย
0: ้
1: ๆแ
0: ว
1: ค่นี
0: น
1: ้
0: ัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
1: ครับ
0: ค่ะอดีเอซอมันนัดกันยอดีคือว่าที่ไหนเอซอคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะอดีเอซอมันนัดกันย
1: เอา
0: แล
1: ด
0: ้
1: ี
0: ว
1: เอซอมันนั่นไก่ย
0: ค่ะตอบได้ว่าตายว่าสยามเอซอมันนับสิดาสยามที่
1: เ
0: น
1: จ
0: ี่
1: อกัน
0: ะ
1: นที่
0: คะ
1: สยามเลย
0: ใช่ค่ะสยามเอซอมันนับสิดา
1: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที
0: ไ
1: ่
0: ด
1: อ
0: ้
1: ื่น
0: ค่ะสุ
1: ค
0: ข
1: ร
0: ุ
1: ั
0: ม
1: บ
0: วิทเอซอมันนับสิดาพารากอนเอซอมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูกเอซอมันนับสิดาพบกันที่เกาหลี
1: ครับ
0: แล้วโซลเอซอมันนับสิดาพบกันที่โซล
1: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครั
0: ค
1: บ
0: ่ะฮักโกเอโซมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
1: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยล่ะครับ
0: ค่ะเมื่อไรคือว่าออนเจ
1: อน
0: แล
1: เจ
0: ้วตอบได้บอกได้ว่าออนเจมันนัดกัน
1: ออนเจมันนั้นไก่ย
0: ออนเจมันนัดกันพบกันเมื่อไรดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี้
1: ครับ
0: เดย์มันนับสิดา
1: เดย์มันนับชีต
0: เด
1: า
0: ย์คือพรุ่งนี้ใช่
1: ค
0: ไ
1: ร
0: หม
1: ับ
0: คะเดย์มันนับสิดา
1: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
0: วันเสาร์ก็โทโยอิลงั้นโทโยอิเรมันนับสิดาต้องใช้เอด้วยกันนะคะเว
1: ต้อง
0: ล
1: เป็
0: าน
1: ตัวชี้
0: ใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอ
1: ค
0: โ
1: ร
0: อ
1: ับ
0: เนลมันนับสิดาเดย์มันนับสิดาได้แต่ว่านอกจากโอเนลเลวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวันนี้ก็ทั้ง

0: ใจเอด้วยค่ะทุยอีเร่มันนับสิดาแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์รวมกันคือวีคเอนด์ใช่ไหมภาษาเกาหลีว่าจูมาล
1: จูมาล
0: จูมาลก็พบกันวันเสาร์อาทิตย์จูมาเร่มันนับสิดา
1: อ๋อจูมาเร่มันนับสิดาเหมือนกับว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกัน
0: อ๋อใช่ค่ะจูมาเร่มันนับสิดาใช่ได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับอย่างเรานัดเจอเพื่อนแล้วจะถามว่าเอ๊ะวันนี้เราทำอะไรกันดีพูดว่าไงครับ
0: ก็พูดสั้นๆได้นะคะบอกให้กาย
1: บอกให้ไก่ย
0: กเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้
1: ของใช้กับผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนจริงๆแล้วก็โยทิ้งไปได้บอกให้ก้า
1: แค่นี้เองเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่นี่จะยังไม่สนิทกันบอกให้ก่ยก
1: ใช่
0: บอกให้ก่ยกทำอะไรกันดีคะหรือว่าครับ
1: ภาษาสุภาพดีกว่าบอกให้ก่ยกเพื่อความแน่นอนนะคร
0: ับ ค่ะแล้วตอบได้ว่าเช่นว่าไปร้านกาแฟกันท
1: อง
0: คาเฟ่ขับสิดาคาเฟ่에갑시다แล้วดื่มกาแฟกันเถอะ커피를마십시다커피를마십시다นี่เปรียบคำศัพท์ได้เลยค่ะ
1: เผื่อว่ายังนึกไม่ออกว่าจะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อนดื่มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดียนะครับสมมุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
0: ถึงซานฮับสีดาถึงซานฮับสีดาแค่นี้ก็ได้ค่ะ
1: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
0: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
1: แต่ว่าคนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิไปทะเลชวนเรายังไงดีครับ
0: พาดาเอ๊ะับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ๊ะับสีดา
1: พาดาเอ๊ะับสีดาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครับ
0: ได้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
1: ครับ
0: ฮังกูเก้ับสีดาตุนซีฮังกูเก้ับสีดาหรือตุนซี한국에같이갑시다같이ด้วยกันนะคะ같이갑시다ใช้ได้ค่ะ
1: เหมือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะครับแม่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자여러분안녕히계세요다음에또만나요
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

0: 어디에서 만날까요? 어디에서 만날까요? 어디에서 만날까요? 사얌에서 만납시다. 사얌에서 만납시다. 사얌에서 만납시다. 사얌에서 만납시다. 언제 만날까요? 언제 만날까요? 언제 만날까요? 언제 만날까요? 어디에서 만날까요? 어디에서 만날까요? 어디에서 만날까요? 어디에서 만날까요? 뭐 할까요? 뭐 할까요? 뭐 할까요? 뭐 할까요? 시간 있어요. 시간 있어요. 시간 없어요. 시간 없어요. 같이 영화 봅시다. 같이 영화 봅시다. 카페에 갑시다. 카페에 갑시다. 커피를 마십시다. 커피를 마십시다. 자전거를 탑시다. 자전거를 탑시다. 등산합시다. 등산합시다. 바다에 갑시다. 바다에 갑시다. 한국에 갑시다. 한국에 갑시다. 내일 만납시다. 내일 만납시다. 토요일에 만납시다. 토요일에 만납시다. 주말에 만납시다. 주말에 만납시다.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับแต่ว่าเรายังคงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งที่นี่เวลาเดิมนะครับพร้อมกับคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับทาอุเมโตมานายโยพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을타요ก็지하철ก็서부웨이นะคะรถไฟใต้ดินค่ะ

0: 지하철, 로프파이파 เรียก ว่า전철
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: จะแยกกันนะ
0: เร
1: ค
0: ี
1: ร
0: ย
1: ัก บ
0: กันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชลก็ได้
1: อ
0: ค
1: ๋
0: ่
1: อ
0: ะ
1: สามารถเรียกรวมได้เล
0: ได้
1: ย
0: ครับแล้วก็บัสใช้หรือไทยออกจีฮัตชลใช้หรือไทยออกเพราะว่าบัสไม่มีตัวสะกด
1: อ๋อ
0: พอจีฮัตชลมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีต
1: ค
0: ั
1: ร
0: ว
1: ับ
0: สะกดหรือไทยออกหรือว่าหรือไทยออกข้างหน้ามีอาศัยคําศัพท์ได้เลยนะคะ
1: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
0: ตุ๊กตุ๊กก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊ก
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ุ๊กก็
1: ครับ
0: เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กตุ๊ก
1: ตุ๊กๆเลย
0: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กตุ๊กไทยตุ๊กตุ๊กมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กตุ๊กไปตุ๊กตุ๊กไทยอ่ะใช้ได้ค่ะ
1: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขึ้
0: แ
1: น
0: ล้
1: ม
0: ว
1: อเตอร์ไซค์แล้วครับ
0: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบนะคะ
1: อ
0: ที
1: อ
0: ่เกา
1: โต
0: หลี
1: ไบ
0: เรียกว่าออโต้ไป
1: อ๋อออโตไบเนี่ยน
0: ใช
1: ะค
0: ่
1: รับ
0: ค่ะก็ออโต้ไบอีไม่มีตัวสะกดนะใช้หรือออโต้ไบหรือไทยออกเครื่องบินก็บีเฮงกีบีเฮงกีไม่มีตัวสะกดบีเฮงกีหรือไทยออกก็ไทยออกหรือว่าหรือไทยออกเปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมด
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่ะ
1: บนี
0: น
1: ่
0: ั่
1: แค
0: ง
1: ่
0: อะไร
1: ประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
0: ก็어디에서ถ่ายออกขึ้นที่ไหนคะ어디에서ถ่ายออก어디
1: อ๋อ
0: คือว่าที่ไหน
1: ครับ
0: เอโซคือว่าชี้สถานที่นะคะ어디에서ถ่ายออกขึ้นที่ไหนคะ
1: ครับ
0: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
1: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
0: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
1: ชงยูจัง
0: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서ถ่ายออกเปลี่ยนที่어디버스정류장에서ถ่ายออกขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็สถาน
1: ส
0: ี
1: ถานีรถ
0: ร
1: ไฟ
0: ถไฟใต้ดิน
1: ครับ
0: ก็จีฮัตชอลยอกจีฮัตชอลก็รถไฟใต้ดินยอกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือจีฮัตชอลยอกขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่าจีฮัตชอลยอกเอโซไทโ
1: ยแสดงว่าออดีเอโซไทโยเนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลย
0: ได้เล
1: ถ
0: ย
1: าม
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซ
0: ใช่
1: ค์
0: ค่
1: ระ ถเมล์ได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช
1: ใช
0: ่ไหมค
1: ใช
0: ะ
1: ่ครับ
0: แต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะออดีเอโซไทโยแล้วก็ขึ้นสนามบิน
1: บ
0: สนามบินก็คงฮังเอโซไทโย
1: ก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
0: ค่ะ
1: แบบ
0: ก็
1: น
0: ค
1: ี้
0: งฮางเอโซไทโ
1: อ
0: แล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
1: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
0: ค่ะสถานีรถไฟคือคิชายอกรถไฟคือว่าคิชา
1: คิชา
0: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือคิชายอกคิชายอกเอโซไทโอเรียนได้ค่ะ
1: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
0: ก็어떻게가요어떻게가요가요คือว่าไปใช่ไหมอัตโตเกะอย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็อัตโตเกะกายนั่งรถเมล์ไปบัสหรือทาโก้กายจุดๆก็กายเป็นกราม่าด้วยนะคะ
1: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
0: ค่ะขึ้นรถเมล์ก็บัสหรือทาดะแล้วไป
1: ครับ
0: บัสหรือทาโก้กาย
1: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่นสยามไปยังไง
0: อ๋อได้ค่ะสยามเออโอตโตเกะกายสยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเออโอตโตเกะกายเราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS หรือทาโก้กายทาโก้กายก็นั่งไป
1: ครับ
0: ขึ้นไปนะคะหรือ BTS หรือทาโก้กายเช่นไปเกาหลีไปอย่างไร한국에어떻게가요한국에어떻게가요ดิฉันก็นั่งเครื่องบิน
1: ไปเกาหลี
0: 비행기를타고가요비행기를타고가요
1: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่ายังไงด
0: ีครับก็ลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
1: ครับ
0: ก็ดิฉันลงที่คิมเฮกงฮังค่ะคิมเฮกงฮังก็คิมเฮแอร์พอร์ตนะคะ
1: เป็นชื่อสนามบิน
0: สนามบินก็ดิฉันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮกงฮังดิฉันก็บอกได้ว่าคิมเฮกงฮังเอโซเดเรียโยเอโซเดเรียโยก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นดิฉันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS를 타요แล้วลงที่สถานีแพทย์ไทย

0: แอร์ไทยยกเอซ่อเดรียวยก
1: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถ อย่างนี้แหละครับ
0: ก็คาราทายอคาราทายก็เชนจิจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอซ่อคาราทายโอดีเอซ่อคาราทายก็สถานีแพร์ไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่
1: ไ
0: หมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพร์ไทยยกเอซ่อคาราทายบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีรูขายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีรูไปทางไหนโอดีรูไปทางไหนคะโอดีรูขายโ
1: ร
0: ก็ไปสยามโรขายโรไปสยามไปทางสยามสยามโรขายโรได้ค่ะโอรุนจูกโรขายโรเวนจูกโรขายโรอัพโรขายโรทีโรขายโรไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
0: เติมไปได้ก็คอรอซ่อขายอ
1: ่ะคอรอซ่อขายโย
0: ค่ะคอรอซ่อว่าเดินไปคอรอซ่อขายอ่ะใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมาก
0: ค่ะ
1: ก็เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
0: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะก็เราซ่อคายอ่ะใช้ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: เราจะไปที
3: ่ไหนกันตลาดนัดก
2: ันตลาดนัดกันตลาด
3: นัดกันตลาดนัดกัน
2: ตลาดนัดกันตลา
3: ดนัดกันตลาดน
2: ัดกันตลาดนัดกันตลา
3: ดนัดกันตลาดนั
2: ดกันตลาดนัดกันตลาดนั
3: ดกันตลาดนัดกันตลาดนัด
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
0: 어떻게가요어떻게가요어떻게가요어떻게가요버스를타요버스를타요버스를타요버스를타요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요사얌에어떻게가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요걸어서가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요뭐타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요지하철을타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요 BTS 를타고가요

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮีโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นเหรอคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะต้องเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durian นะห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออเข้าใจนะแต่ห้ามมังคุดอ่ะผมไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango stingWhy?
2: The color and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty.
2: Durian
0: is smelly.
2: Durian is a bit smelly.
0: Durian.
2: Uh-huh. Durian is smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Okay. Thank you. Oh, got that now.

0: คุณฮิโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮิโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สีเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable because when he people want to join the wire here in the main
1: Oh, this is the main cable here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot?
2: Can't open like that.
1: Oh, can open. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชาร์ตนะฮะ6ริงกิตถูกนะคงเห็นอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊เจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่าอะไรนะ
1: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่า What is this อันนี้ฮะประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นไม่ได้ปิดกฎหมายนะฮะเออก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีฮะควบคุมนะครับครับ
0: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
1: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีตลาดสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะครับ
3: นั่นต้องเล่นวัดอื
1: มยินดีครับยินดี
3: ขอขอบคุณนะนั่งกันเย้ไปเลยจ้าน้ำปั้นต้องเล่นวัดน้ำต้องกับเยอะ
1: ปลาช่องเหร
3: อ
1: ปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมั้ยไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คนน่ะสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเยอะอันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
4: ไทยแลนด
1: ์โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอ้าวนี่สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะตัวนี้ออกมาโอเค try no okay man okay อ่าๆๆนั่นแหละ ประมาณนั้น How much?
4: 8 ringgit
1: 8 ringgit 8 ringgit ประมาณ80บาทนะครับ อย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเทเลมาคาซี
4: ่
1: เทเลมาซามาโอเคครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮิโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
1: May I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
5: It's true.
1: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
5: Or? No. We are not confused because we are friendly.
1: Okay, all
5: friendly. No argument, nothing.
1: Oh, nothing.
5: If we go to festival, they come to the village, they come to our house, celebrate all everything. We like brothers.
1: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
5: So we, if the Ramadan, we went to that place, like brothers also.
1: Oh, that's good. Yeah. Oh, this is Malaysia.
5: So this is the central market.
1: Peaceful. Okay, here.
5: Yeah.
1: Okay, thank you. Great.
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายนิสัยดีมากนะครับ

ช่ใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดแล้วอันนี้ต้มมาเลยนะฮะจีนอินเดียมาเลยอ๋อต้มมาเลยผมทำเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: คนแถวนี้ครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจักรคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสรีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจูแล้วนะครับจูแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow hole you know this meaning
1: warning
0: oh okay I'm just warning
1: red light free warning so
0: oh walking okay so something like a signal
1: kind of
0: okay oh thank you very much thank you เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะครับแล้วผมยืนตรงนี้นะครับผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกขั้นบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับทำไมไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่อนกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตัวนี้
1: ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านฟูใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคนฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะฮะอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเจียวเรียวรับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask what it is today?
3: Okay, actually, this store is new store.
0: New store. New open.
3: New opening is yesterday.
4: First store in Asia. First store in Asia.
0: Oh, that's why so many.
3: Yeah, so many people.
0: Yeah. Queue. ใช่เขาบอกว่าเปิดตัววันแรกนะครับโอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าผมไปก็ผู้ชมคนน้องไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

military police นะฮะ military police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

แรกที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา

0: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ท่านองจาการ์ตานะฮะผมแข็งรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆเห็นไหมครับคิดว่ายังไงครับ
1: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
0: สลามาปากิอะปะนี่อะไรนะปะ
2: โคโรโป
0: โคโรโปโคโรโป for eating อะปะ
2: โคโรโป
0: โคโรโกโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
1: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคุรุปุลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: คุรุปุคุรุปุ
3: คุรุปุ
1: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคุรุปุเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
0: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติเมตรกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
1: ตอนนี้นะคะเรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้พระพ่อแล้วก็เปิดที่นี่โอ้โหอินโดนีเซียฟูดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่โปรโพนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you เทเรมาคาซี
1: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: นเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้ค่อนข้างแรงนะฮะคือเวลายืดนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมฮะก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณ1 ปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทผมเงินได้นะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็คงเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะฮะเออลูกเขาที1แบบนี้1ไอ้1อีกแล้วนึงอ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลขหนึ่ง No.1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: คนนี้มีนิ้ว2 อันผมคิดว่า1อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดนจับตำรวจจับนะฮะในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2 คนเนี่ยจะมาก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการสองคนเพิ่มก็มาแวะมาขอนั้นหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา20,000ช่วงเดี๋ยว20,000 รูเปียประมาณ

0: ามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary
1: ถ้าให้คุณเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของคุณระหว่างครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงการงานและสุขภาพคุณจะเลือกอะไรเป็นอันดับแรกครับ
2: ครอบครัวแล้วกันค่ะเพราะครอบครัวมันเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตอะค่ะ
3: แล้วสิ่งสุดท้ายอะ
2: สิ่งสุดท้ายการงาน
4: ครอบครัวมาก่อน
3: ก็อะไรอะคะ
4: ของผมรักครอบครัวมากกว่าครับตัวเองกับครอบครัวเลือกครอบครัวมากกว่า
3: อะไรจะมาอันดับแรกคะ
2: สุขภาพค่ะ
3: แล้วเลือกดูแลสุขภาพด้วยวิธีไหนที่ได้ออกกำลังกาย
2: ต่างคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานเวลาที่จะไปปั่นจักรยานมันก็คงน้อยลงก็เลือกแบบถ้าให้ออกกำลังกายก็เอาแบบเดินดีกว่า
1: ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็ล้วนแล้วแต่สำคัญทั้งสิ้นแต่สำหรับสุขภาพที่หลายคนกลับมองข้ามวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่กว่าจะรู้ว่าสุขภาพที่ดีสำคัญขนาดไหนก็เกือบจะสายเกินไปแล้วครับคนคนนั้นคือเฮียฮอค

0: วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าเฮียฮอนี่คนไหนครับอ๋อคนนี้นี่เองนะครับ
1: เฮียครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เฮียครับผมอ่านในเจอในเน็ตนะครับได้ยินเรื่องราวของเฮียมามากเลยครับวันนี้เนี่ยโอ้โหนี่เตรียมตัวกันจะไปไหนกันครับ
2: จะไปเที่ยววัดศรีสาทองครับ
0: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปทุกคนได้ไหมครับ
2: เชิญเลยปั่นไหวหรือเปล่า
0: จะพยายามเต็มที่นะครับ
2: เนี่ยมีเดี๋ยวมีสาวๆมาหลับข้างไม่เป็นไรมีกำลัง
0: แหมคนอายุ60กว่ามาท้าอย่างนี้นี่ไม่สู้ไม่ได้แล้วครับ
2: นะ
0: ถ้างั้นขออนุญาตไปทุกคนนะครับ
2: ก็ได้ครับ
0: ครับผม

0: กลุ่มในกลุ่มใหญ่ๆที่มาป่าในวันนี้อยู่ประมาณสัก60 670คนจะไปโลกซะไปโลกซะ 60% แต่ปั่นแล้วหายหมดนะพวกนี้เดี๋ยวนี้แข็งแรงครับไปไกลๆผมประจำนี่ก็หายแล้วเนี่ยเพื่อนผมอยู่บางขโมยแถว
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นอะไร
0: ครับนี่เขาจะเป็นโรคเครียดโรคเครียดต้องมาปั่นยาถึงจะหายไม่เกณฑ์
1: กี่ปีนะฮะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มปั่นจริงจัง
0: มันอยู่ประมาณสัก16ปี
1: นี่คือปั่นมา16ปี
0: จริงจังนะจริงจังนี่ผมมาปั่นแค่5ปีเองปั่นก็5กิโลตอนปั่นใหม่ๆนะ5กิโล3กิโลขึ้นรถแล้วก็นั่งมองพวก
1: ครับผม
0: นั่งมองพวกปั่นไปข้างหน้าเงี้ย
1: พูดง่ายคือเอาจริงเอาจังเนี่ยคือ5ปีเอง
0: 5ปีเองฮะคือตอนผมก็มาเป็นประธาน
1: อ๋อก็คือสามารถแบบว่าไปเหนือล่องใต้ขึ้นไปเชียงใหม่อะไรสบายเลยตอนนี
0: ้นครพนมเชียงใหม่ก็อยู่ประมาณ800กว่ากิโลก็จากภูเก็ตปั่นไปรังกะวีก็1,000กว่ากิโล
1: เห็นได้ข่าวว่ามีการรวมตัวกันเรื่องเกี่ยวกับการรณรงค์การใช้จักรยานด้วยนะ
0: แล้วก็รณรงค์การใช้จักรยานนี่มีทุกอาทิตย์ก็คือก่อนจะออกรอบนี่ผมจะต้องวนรอบตลาดหลังเคารพธงชาตินะฮะเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ตามข้างทางเนี่ยเขาเห็นว่าจักรยานนี่ไปไหนก็สนุกสนานไม่ใช่ว่าเป็นหน้ารังเกียจแล้วก็ไม่ได้ไปกีดขวางทางจราจรเขานะฮะอีกหน่อยเขาก็จะซื้อจักรยานมาปั่นกันเองก็วันนี้ปัจจุบันนี่ก็เห็นทันตาเยอะเลยจะมีนักปั่นอิสระนักปั่นเป็นกลุ่มเหมือนคุณวานอนที่ข้างหน้าที่มีธงชาติไทยเนี่ยเขาจะเป็นนักปั่นอิสระเขาจะไปเขาคนเดียวทั่วประเทศเขาพูดได้แต่ฟังไม่ได
1: ้แล้วสื่อสารไงฮะอ่านปากเอา
0: ใช้เขียนนะผมต้องเขียนให้เขาแล้วเขาก็พูดมาวานอนเขาชื่อวานอนชื่อนิกเนมเขาเนี่ยเขาจะเดินทางไกลตลอดเขาจะมีแป้มีที่นอนมีอะไรพร้อมหมด
2: จากเยื่อสมองอักเสบแล้วเชื้อทำลายประสาทหูชั้นนอกชั้นนอกชั้นในชั้นกลางจนหมดมันทำให้กล้ามทุกตัวผมเสียสมองผมมีเสียงดังนะครับแล้ววันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่ามาปั่นจักรยานเถอะแล้วจะทำให้กล้ามทรงตัวดีขึ้นแล้วตั้งแต่วันนั้นผมไปซื้อรถที่โลตัสเพราะการทุกตัวเสียกว่าจะขึ้นจักรยานได้เกือบชั่วโมงล้มแล้วล้มอีกเท้าขึ้นมาร่างกายผมเจ็บแต่ผมก็ปั่นซ้ำจนทุกวันนี้ผมสามารถที่จะปั่นทางไกลด้วยคนเดียวการทรงตัวผมนั้นถ้าอยู่พื้นราบไม่ดีครับเพราะว่าเดินเซแต่เมื่อผมขึ้นรถจักรยานผมไวอย่างกะลิงล้ม
3: อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่เจ็บป่วยมีกำลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆก็คือแลนซ์อาร์มสตรองนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาจากนักกีฬาอนาคตไกลที่กำลังกวาดชัยชนะจากการแข่งขันรายการต่างๆสำคัญในระดับนานาชาติแต่แล้วชีวิตนักกีฬาก็เป็นอันต้องยุติเพราะมะเร็งแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่าเขาจะเอาชนะโรคร้ายและกลับมายิ่งใหญ่ในสนามแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันตูร์เดอฟองเจ็ดสมัยติดต่อกันจากนั้นเขาได้เริ่มการออกสายรัดข้อมือ

0: เฮียนี่ครับมาเริ่มปั่นจักรยานได้ไงครับ
1: ก็ตอนช่วงที่ผมไปโลกนะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยลองหันมาปั่นจักรยานเคยถามหมอเหมือนกันว่าเรามาปั่นจักรยานไกลได้ไหมเขาบอกไม่ได้ไม่ให้ปั่นเพราะว่าเราเปลี่ยนสายมาแต่ผมก็ฝืนก็คือลองทดลองนะฮะถ้าไม่ไหวก็กะว่าหยุดแต่ที่ว่ายิ่งปั่นยิ่งดียิ่งปั่นยิ่งดีก็เลยทำมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ผมลืมไปแล้วว่าผมปั่นมากี่ปีนะ

0: ตอนนี้เราก็ถึงแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วจากนั้นผมปั่นมาที่นี่ก็18กิโล
0: 18กิโลนะครับ
1: นี่คือวัดศรีสะทองครับที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยก็ว่าได้ในทั่วโลกเลยนะ
0: โ
1: อ้พระราหูอมจัน
0: โอ้แต่ว่าดูเฮียนี่ดูไม่เหนื่อยเลยนะครับ
1: 18กิโลนี่ยังสบาย
0: โอ้โหดูแบบว่าไม่เหมือนคนเป็นโรคลุมเร้าอายุ62ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหดูไม่เหมือนเลย
1: ได้ยินข้างหลังว่าประมาณ100
0: โล100โลเออผม
1: ถ้า100โลจะเริ่มเหนื่อยนิด
0: ๆผมได้ข่าวว่าเฮียมีฉายาด้วย
1: ใช่ครับ
0: เฮียฮ้อ100โล
1: ครับ
0: อันนี้นี่คือได้มาจากอะไรครับ
1: ก็ได้มาจากครั้งแรกที่ผมปั่นไปเชียงใหม
0: ่ครับผม
1: มันไม่ใช่100โลอ่ะมัน200โลเลยก็วันแรกไปจากนครปฐมไปชัยนาทก็200โลเสร็จๆแล้ว
0: นะพูดถึงโรคต่างๆดีกว่านะครับว่าอย่างบอกว่าเฮียมีปัญหาเรื่องด้านสุขภาพต่าง
1: ๆ
0: มีโรคอะไรมั่งครับตอนนั้น
1: ก็มีโรคไตวายเรื้อรังนะฮะครั้งแรกแล้วก็พอกเลือดอยู่ประมาณสัก3ปีก็เป็นผลต่อเนื่องมาถึงต้องโดนตัดม้ามทิ้งคือม้ามโตด้วยก
0: ็
1: ช่วงพอกเลือดนั่นน่ะร่างกายมัน
0: ตัดม้ามทิ้ง
1: ไปเลย
0: เปลี่ยนไป
1: ครับแล้วก็มาเป็นด้วยมะเร็งต่อมเหลือง
0: มะเร็งต่อมเหลือง
1: ครับมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: โอ้โห
1: นะแล้วก็วัณโรคในปอด
0: ครับ
1: หัวใจโตลิ้นหัวใจมีปัญหา
0: ครับนี่ไล่มาผมเริ่ม
1: ไล่จนผมจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: เริ่มจดไม่พอแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ประมาณ18โรคใช่ไหมฮะ
1: 18โรคแล้วตอนน
0: ี้18โรคแล้วก็ฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้สุขภาพเป็นไงครับ
1: แข็งแรงแล้วครับผมสบายยังอยู่ได้อีกหลาย
0: ฟิตปังเลย
1: ครับนี่
0: คนเดียวมั่งดีกว่า
1: เนี่ยอายุ70กว่า72แล้ว
0: 72แล้วนะครับ
1: นี่ปั่นไปเชียงใหม่ผมนะฮะ200ปีไอ้200กิโล
0: โอ้โหนี่ผมรู้เนี่ยคุณปู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: มันมีเพื่อน
2: คน80ไปแล้ว
1: ก็สิ้นครับ
2: ก็สิ้นครับก็สิ้นไปแล้วหน่อย
1: นี่รวม80แล้วหน้าตายังหนุ่ม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอายุเท่าไหร่ครับตอนนี
3: ้75ครับ
0: 75
3: ครับผม
0: โอ้โหผมมึนเลยครับอายุรวมกันตอนนี้นี่ทับเป็นพันแล้วครับ
1: หลายพันเลยครับ
0: ปั่นมากี่ปีครับ
3: ปั่นมา10
4: น้องชื่อชาติ20ปี
0: 15ปีแล้วใช่ไหมฮะ
3: วิ่งมา10ปี
0: อ๋อแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยาน
3: ผมเนี่ยนะน็อกไปเลยนะล้มไปแล้วผมยังฟื้นขึ้นมาได้แล้วผมไม่โทรศัพท์เรียกลูกมารับไปโรงพยาบาลได
0: ้โอ้โห
3: แล้วก็พาศีรษะ
0: ครับผม
3: เจาะมาเมื่อเดินกันยา
0: 75แล้วเดินเหินนี่แบบทุกอย่างนี่ฟิตปังเลย
3: นี่ครับผม
0: แหมให้ชวนมาปั่นจักรยานดีกว่าครับสำหรับใครแบบท่านผู้ชมทางบ้านครับ
3: เอาให้ออกกำลังกายนะมันเป็นยาที่หาไม่ได
0: ้
3: หมอช่วยเราไม่ได้
0: เราก็
3: ต้องช่วยตัวเอง
0: ใช่ครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมครับยิ่งดูแลตั้งแต่เนิ่นๆยิ่งดีครับ
5: การออกกำลังกายด้วยจักรยานจัดอยู่ใน3อันดับต้นๆของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ให้ประโยชน์สูงสุดรองจากการวิ่งแล้วก็การว่ายน้ำประโยชน์ของการขี่จักรยานคือการเผาผลาญการใช้พลังงานให้ลดอัตราการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันการขี่จักรยานต่อเนื่องมีผลให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้นระบบการหายใจก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลองดูนะครับไม่โง
0: ่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่หน้าที่จะมาหันมาปั่นจักรยานนะครับใช้ชีวิตแบบไหนครับรูปแบบการใช้ชีวิต
1: เซเพย์ฮะ
0: เซเพย์เลยเหรอครับ
1: ทั้งเล่นกินเหล้าดูบุหรี่

0: เที่ยว
1: น
0: ะเล่นการพนันครบ
1: โอ้โห
0: หนักต้องไปอยู่กัน2วัน2คืนสวัสดิ์เองเคยไปจับผมที่นั่นสวัสดิ
2: ์จริงป่ะครับ
0: ครับ
2: เคยไปจับเลย
0: เดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันละเพราะมาปั่นจักรยาน
1: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่จะมาดูแลสุขภาพมาปั่นจักรยาน
0: ครับตอนนี้เลิกทุกอย่าง
1: ใช่มั้ยฮะงานอดิเรกคืออะไรครับตอนนี
0: ้ก็คือปั่นจักรยานเนี่ยฮะ
1: แล้วงานหลักอะครับ
0: งานหลักก็ปั่นจักรยานเพราะว่าวันนี้ธุรกิจการงานที่บ้านลูกหลานทำได้หมดแล้ว
1: ครับ
0: ก็สบายกันเป็นคนว่างงาน
1: หลังจากผ่าตัดเปลี่ยนไตครับผม
0: ก็เคยถามคุณหมอว่าคุณหมอครับถ้าเปลี่ยนไตเนี่ยจะอยู่ได้ถึงนานที่สุดเท่าไหร่ก็5ปีนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะปี2ปีก็ไปแล้วติดเชื้อติดเตอร์บางท
3: ีเพื่อนเดียวกันที่ไปผ่าตัดไตหมดแล้ว
0: สามไปหมด
4: ตายไป16ปีแล้ว
1: อันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
0: จริงครับเรื่องจริงครับไม่พูดเล่นนะครับ
3: ตายหมดแล้ว
0: ซึ่งบางครั้งนี่ก็น็อกคือหมอเขาเรียกว่าสาแพทย์ว่าหัวใจล้มเหลวคือนั่นแหละก็คือตายไปแล้วตอนปั๊มขึ้นมาถึง3ครั้ง
1: นี่คือเฮียเคยโดนปั๊มหัวใจ3ครั้ง
0: ครั้ง
1: แต่ก็ฝาก
0: แล้วก็หมอก็จะสั่งที่บ้านทักทุกครั้งเลยว่าไปเตรียมเสื้อผ้าได้แล้วรอดยากเพราะมันไม่มีลมหายใจแล้วตอนช่วงนั้นนะ
1: ทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องละ
0: ไม่ต้องละ
5: ตอนที่ร่างกายยังดีๆอยู่นี่60กว่ากิโลนะคะ65พอช่วงที่เป็นไตเนี่ยเหลือ30กว่ากิโลเองอ่ะคือช่วงตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าคืออย่างไรก็แล้วแต่พอหลังจากที่เฮียเปลี่ยนไตมาแล้วแล้วดีอ่ะก็เลยดูจากตัวเขาเองก็เริ่มมาฝึกออกกำลังกายครั้งแรกเฮียก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะคะเปลี่ยนมาเหมือนกับชีวิตตัวเองเปลี่ยนมาได้ไตใหม่ก็โอเคอ่ะก็คือดีกับเดิมนิดนึงก็คือว่าตรงที่ว่าไม่ต้องฟอกแต่ก็ยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะจนในที่สุดก็มีเพื่อนๆชวนไปขี่จักรยานตัวเองก็ไปซื้อจักรยานมาคันนึงขี่ได้ประมาณกิโล2กิโลก็น่าเหนื่อยอ่ะคนก็จะพานั่งรถอ่ะเอารถกระบะเอามาส่งที่บ้านน่ะบอกว่าเนี่ยไม่ไหวทุกครั้งเลยเอามาแล้วก็จะบอกเขาว่าเฮียไปทำไมอย่างนี้เมื่อขี่ไม่ได้แต่แกก็พยายามทุกวันเลยบอกว่าสักวันแกจะขี่ให้ได้เป็นร้อยร้อยโลแต่ตอนนั้นยอมบอกตรงๆเลยนะว่าหัวเราะในใจอ่ะบอกไม่มีทางหรอก
0: คือ
5: ไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนร่างกายไม่เพอร์เฟกต์อ่ะเปลี่ยนไตมาคนดีๆอ่ะจะมาขี่เป็นร้อยกิโลและในที่สุดก็มีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยเฮียฮ้อนะขี่ได้แล้วนะใครๆเรียกกันว่าฉายาว่าเฮียร้อยโลที่สุดก็ขี่ได้เป็นพันกิโลเพราะขี่ไปเชียงใหม่ยอมรับเลยในชีวิตไม่เคยพูดเลยแต่งงานมา40กว่าปีไม่เคยบอกว่ารักเลยนะคะมาม่าวันนั้นกระโดดเข้าไปกอดแล้วบอกว่าเฮียชนะแล้วแล้วก็เข้าไปกอดเขาอะแล้วก็บอกว่าชนะแล้วก็ร้องไห้อะแบบเหมือนคิดไม่ถึงอะว่าแกเก่งมากเลยขึ้นมาได้อะเพื่อจะรู้ว่าเออเรารักเขาอ่ะพอเหมือนตอนแรกอยู่กันก็จะเหมือนเพื่อนกันไม่รู้ว่าเรารักนะเพราะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาแต่พอตอนที่เราเหมือนกับรู้ว่าเขาจะไปแล้วไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยนะมันรักตอนที่ยังสบายสบายก็ยังเฉยๆนะคะตอนไม่สบายเนี่ยรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ารักเขาอ่ะรักแล้วก็ห่วงใยมาก
1: เอาละครับเราพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อใช่ไหมฮะเราไปไหนกันดีครับ
0: ตามเทคนิคมิวเซียมครับมาดูรถโบราณซึ่งมีแห่งเดียวในโลก
1: โอ้เดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปดูรถกันครับ

0: เวลาแขกต่างจังหวัดมานะจะพามารับแขกที่นี่ก็เหมือนกับพาคนมานี่แหละ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าห้องรับแขกเฮียนี่หลาย20 30ล้านนะราคาแพงมากเลยฮะ
0: 2,000 ล้านนะ
1: 2,000 ล้านห้องรับแขกเฮียโอ้โห
2: ที่นี่นี่เขาสะสมรถเก่าต่างๆมากมายเลยจักรยานเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าๆก็มีนะฮะอย่างนี้นี่ได้ข่าวว่าเฮียก็มีงานอิเล็กสะสมด้วย
0: ใช่กำลังจะเรียนแบบ
1: จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมครับ
0: ครับจะให้เปิดให้โชว์กันได้ของผมจะเป็นจักรยานเสือภูเขานะกับจักรยานโบราณแล้วก็มีรถพับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูของสะสมเฮียหน่อยละ
0: ครับ
2: ไปดูกันเลยครับ
0: ได้

0: ักรยานที่ผมปั่นครั้งแรกในชีวิตนะก็คือรถเปโยคันสีส้มที่เห็นอยู่ข้างในนะฮะคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่ผมซื้อมาปั่นก็เลยกลายเป็นผมรักจักรยานเปโยผมมีนะซื้อมาตั้ง 4-5 คันแล้วตอนนี้บิสโตนไวเวฟคันนี้ที่พาผมไปไกลที่สุดนครปฐมเชียงใหม่ใช้เวลา5วันขึ้นเขาลงห้วยหนักมากนี่คันนี้ทูเก็ตไปลังกาวีไป10วันเพิ่งกลับมาเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยสรุปแล้วผมมีเท่านี้ก็เกือบ30คันแล้วยังอยู่ในโกดังที่ผมไม่ได้ใช้อีก30กว่าคันก็ประมาณ70คันนะที่ผมมีอยู่เพื่อนๆที่อยากจะใช้จักรยานนั้นอย่าไปกลัวว่าจักรยานต้องแพงไม่ต้องแพงก็ปั่นไปไหนมาไหนได้ผมซื้อมาคัน 3-4,000 4-5,000 ถึง 10,000 ผมก็ปั่นไปได้ทั่วประเทศก็พอรถพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นรถเก่าญี่ปุ่นก็จริงแต่เขาใช้ไม่กี่ปีเขาก็ปลดเกษียณแต่อุปกรณ์มันฮะดีกว่ารถที่เราซื้อมาคัน 10,000-20,000 ตามร้านมือสองทั่วไปเขามีขายนะพวกนี้จะได้ประหยัดเงินแล้วก็มีคนที่อยากจะเข้ามาปั่นจักรยานเยอะๆที่กล้าลงมาลงทุนนะครับ
1: ทำไมถึงมาปั่นกับแก๊งนี้ได้ครับ
2: คือผมอ่ะปั่นอยู่กับทีมนครปฐมอยู่แล้วเริ่มปั่นเสร็จปุ๊บก็มีน้องก็สนใจแล้วก็รุ่นพี่เพื่อนๆอะไรกันอย่างเงี้ยก
1: ็
2: เลยแบบชวนมาปั่นกันออกทริปไปเที่ยวกันอะไรกันอย่างเงี้ยครับปั่นไปต่างจังหวัดบ้างไปเที่ยวเชียงใหม่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบชวนเพื่อนแล้วนี่ก็อยากออกกําลังกายกันเพราะว่าเรียนกันมาทํางานกันแทบจะไม่มีเวลาออกกําลังกายกันเท่าไหร่แบบมาเริ่มปั่นจากทีมนครปฐมปั่นเที่ยวปั่นทริปอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์หลายอย่างบางทีอาจจะเที่ยวได้น้อยที่ไม่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันได้เที่ยวที่จุดที่มันละเอียดที่เราไม่เคยเห็นในมุมมองที่น้อยคนที่ได้เห็นอะไรประมาณนี้ครับผม
1: เรียกว่าใช้ชีวิตได้ช้าลงแต่เห็นอะไรมากขึ้น
2: ใช่ครับมันมีเสน่ห์ตรงนี้ด้วย
3: อย่างเฮียฮ้อเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากเพราะสามารถจะรวบรวมเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนไว้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอปั่นพอยิ่งปั่นก็ยิ่งเกิดความสนุกเกิดความรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ
4: เนี่ยตั้งแต่กลายเป็นประธานขึ้นมาคนหลังสุดเนี่ยอยู่นานที่สุดทำให้จักรยานเพิ่มขึ้นแล้วก็ครบคนทั่วไปเลยล่ะ
1: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับเพียประทับใจทริปไหนที่สุดเพราะอะไรครับ
0: ทริปก็คือทริปนครปฐมเชียงใหม
1: ่ครับ
0: ประทับใจมากคือทริปครั้งแรกในชีวิตของผมที่ปั่นทางไกล800กว่ากิโลในจากนครปฐมปั่นไป5วันจริงๆเริ่มแค่4วันกว่า
1: ครับ
0: นะไปถึงนั่นก็บ่าย
1: ๆเรียกว่าทริปไกลๆครั้งแรกก็เล่นไป800โลเลยนะฮะไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับแล้วประทับใจอะไรในทริปนี้ฮะ
0: ก็ประทับใจที่เราได้เพื่อนตามตลอดทางที่เราไปเนี่ยนะเช่นที่ชัยนาทก็จะมีกลุ่มชัยนาทมารับแล้วก็ไปบางคนก็ไปส่งถึงเชียงใหม่เลยก็
1: ม
0: ีแล้วก็จะมีไปถึงกำแพงเพชรแต่กำแพงเพชรนี่เขาจะดูแลเรื่องสถานที่พักให้แล้วก็มีที่ลำปางทีมลำปางก็จะมีชมรมจักรยานลำปางเขาก็พาไปเลี้ยงอาหารบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปลำพูน
1: เรียกว่าประทับใจในผู้คนที่
0: เราได
1: ้พบปะ
0: เขามีน้ำใจคือมารับเราซึ่งเราลงมาในเน็ตว่าเราจะเดินทางแบบนี้นะเดินทางในความฝันของเราสำเร็จไม่สำเร็จเราก็ยังไม่รู้ก็คือต้องปั่นไปก็วันเฉลี่ยแล้วก็ตก200กิโล
1: ครับได้ข่าวว่ามีวัตถุประสงค์พิเศษด้วย
0: ใช่ก็คือปั่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็รณรงค์เรื่องลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ให้คนหันมาใช้จักรยานก็คือรณรงค์ไปตลอดทางนะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ได้ทั้งความสนุกสนานทุกอย่างชีวิตจะยั่งยืนอีกนานนะ
1: วันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทพิสูจน์เลยนะครับ ทริปนี้ที่เรามาเจอหลายๆคนนะครับทั้งเฮียเองแล้วก็เพื่อนๆเฮียนะครับทุกคนเนี่ย ร
0: ู้
1: สึกมีความสุขช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตมีความสุขขึ้นและสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็หลายๆคนได้ฝ่าฟันชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพบางทีเรื่องในชีวิตของพวกเราเนี่ยครับอาจจะเล็กน้อยถ้าเทียบกับเรื่องราวของชีวิตเฮียการสู้ชีวิตของเฮียเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยครับต้องขอขอบคุณแทนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ
5: จากคนที่เจ็บป่วยจากโรค15โรคหมอบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน15ปีผ่านไป

0: ขาอยู่มาได้อย่างแข็งแรงมีความสุขด้วยการปั่นจักรยานคนเรานี่หัวใจอยู่เหนือร่างกายจริงๆเลยนะครับขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็ง Live Strong นะครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ผมก็ขี่ประมาณ3ปีได
2: ้คือมีโรคประจำตัวคือไมเกรนด้วยความดันต่ำกล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรงหมอเขาเลยบอกว่าให้คุณไปขี่จักรยานแล้วพอปีที่2ก็หายหมดเลย4โรคปีนึงเข้าโรงพยาบาลหนึ่งพอปี2ปี3นี่4ปีละไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
3: ก็เป็นคลาสเตอร์จากการพิจารณา2ตัวเป็นขึ้นถึง800กับถึง900อ่ะคลาสเตอร์800กับพิจารณา900
4: หลังจากที่พอรู้จักเฮียฮ้อก็ชวนกันไปขี่จักรยานแล้วก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นจากการเคยเป็นไข้หวัดบ่อยๆก็ไม่เป็นทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
5: ทำบอลลูนหัวใจมาแล้ว2เส้นนี่หมอเขาบอกว่าให้ออกกำลังเบาๆนะผมก็ออกเบาๆมาประมาณสัก10วันและหลังจากนั้นก็ขี่หนักไอ้ฮอก็ไม่เป็นไรเลยจนเดี๋ยวนี้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจให้แก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมราชกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ประจำปี2569โดยมีวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์จะตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิรัชนครินทร์ที่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายนปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะตลอดจนศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตอย่างครบวงจรและจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านโรคไตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอาทิโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนคนไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทเวลา 17:29 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสมพระราชทานพระราชโอรสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
วันนี้เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนขีดจตุจักรกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิ้วเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้แก่คุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดินเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2569และส่งรับไปสุนัขส่งเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขที่รับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาโรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์หมู่เรียนนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหพีวีซี1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเสาต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญโยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคงตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
เวลา 14:30 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดปราสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรพักดีครอบครัวนาครังสีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประสานุรักษ์วัดราชบุรณะวัดป่าคายวนารามวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนักมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4 ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพาน

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่นแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมว
0: แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หือเอ๋ใคร
3: วัดมหันต
1: ภารามขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตภารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัศดรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
0: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมหมอผมอยากช่วยคนหอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
0: ปู่ว่าอาจจะต้องร้อยเท่านะ
1: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยันร้อยเท่าร้อยเท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
3: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
4: ตกลงสู้กันยังไง

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาติอุดุอีเดนะคะอีเดยาติ

0: อุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาติอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าฉันเดค่ะฉันเดเราไม่บอกว่าเอเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือฉันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาติอุดุเอเดนะคะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจมะฉันเดนะคะฉันเดตัวนี้เรามาดูว่าวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาติอุดุปูเดปูเดนะคะยาติอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดยีจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะคะเป็นแบบนี้นะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะคะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะคะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเดตองหยีจ้าเดนะคะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะคะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียอะเปียมาโมยหว่านี่บี
2: ้ฮู้ล่ะตอดีล่ะบ่ทีนี้ที่อยู่ล่ะลูก
1: ฮู้แก่ดาบิแม่โมดีหลอกจีนี่ดอยีจีไหนลูกติติทาบ่าเนาะเสีย
2: อะคู่ลูกใส่ปูดาเจซุติ๋นมาเด้เสียซ้อๆเปลี่ยนไล่ออมแม่เนาะ
1: ฮู้แก่จ้ามายีคิวใส่บ่าเนาะเสีย
2: เจ๊ซูเบ้ต่อไปเนาะ

0: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเป็นแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็ก้าวมูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงอเอมีเดเอมีเดนะคะเอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั้นเองก็เอมีเดนะคะเอาพอเอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจะอุบัติเหตุนะคะอาการจะอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตสะก็คือด้วยที่แบบมีคีข้าววานว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดัญญาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตสะดายายาเดมาตอตสะเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะคะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะคะจูเดแปลว่าหักนะและจูเดเอาขาหักล่ะคะฉีจูเดฉีจูเดถ้าหาว่าดิฉันอะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจม่าเตนีลุมะกาวบูจม่าเตนีลุมะกาวบูนะเตนีลุมะกาวบูนะจม่าเตนีลุมะกาวบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเสียเวียนศีคอตัวปยาเปีพาเสียเวียนศีคอตัวปยาเปีพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะ ก็เสียวเวนซีคอตัวปยาปีพานะเสียวงก็คือคุณหมอนะฮะคอตัวก็คือพาไปนะฮะปยาปีพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่เป็นสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเย่ค่ะจำมาเย่นะคะจำมาเย่เอาขอให้เป็นสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาเย่เก้าบาสีจำมาเย่เก้าบาสีนะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาเย่เก้าบาสีเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาเย่กยูไซปาจำมาเย่กยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาเย่กยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่การบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ
2: เสียบาผิดป่ะตะเลยหิน
3: อ๋อค้องใกล้หลูป่ะ
2: อ๋อห่มล่ะใกล้ใกล้กะล่ะเสีย
3: อะยังใกล้เด้อพยาหนองเต็ดฉินนี่พี
2: ่ดาสุยเสียซี้ยงตวบีเสียวนปะหินปูก้าวเม
3: เอ๋เนาะซ้อหินไปดาเจซุติมาเด้อ

ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกคนแห่งดังนั้นนักท่อง

0: วคุณจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบประโลม

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกำยานที่อบอวลอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปู่

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then similar like this different style grains and the black is sesame and this called zhou. Zhou is another form of wheat. Yellow tikka then flour. Only these four items used for Shiva. And red tikka used for Uma Bangalamukhi. And she says she come to her temple every Thursday. And she have believe. Ani mantra tanya, Shiva ko mantra Sanskrit mantra. She used to learn mantra on Sanskrit. It about only on Shiva. हाम्रो बङ्गला मुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला अर्को
2: बङ्गला मुखीलाई अर्कै मन्त्र
1: फर द उमा बङ्गला मुखी दे हेभ टु च्यान्ट अनदर मन्त्र एन्ड फर शिव अनदर वान
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนต

0: รีหรือการกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เราก็กระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80%ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: I'm going to go to the hospital.
3: Cancer patient.

0: डेढ वर्ष भयो होइन, अनि उपचार गरिरहेको छ, कन्टिन्यू चलिरहेको छ, तर अहिले आएर यो भयो क्या, त्यो कहिले काहीँ ऊ भइरहने
1: होइन
0: नानीले भनेर हामी आयौँ।
2: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้รู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
3: ชนะฟาชนะ
4: ฟาชนะเวก็อาจารย์เวก็ฟาช
3: นะอ๋อมื้อสนิบาร์ได้แล้วปุ๊บอย่าหยับเนี่ยว่าน้องมาหยับอยู่ซาวะชม
4: 지제이소몬디제소모세주야종네아데나마도베자레나인키와데에지야자이네알치미선이바선이바포치가도베몬달야자이네웨바제이소몬디라기
5: 야바요사마세지
4: 데바나카츠고지제이나데타서케오카츠고보이모코비리소자이네타이메데오웨
3: 바로디나마르마데야로나마르마
4: 에토마라
3: 그프니블레Dua, setelah itu mahu saya jaganya na cinta na cuma ya nama na kira ananda kan, ya tu kalau umur tu, cuma perezu ya mahu saya, ya cuma tak milih juga terjadi na terjadi na terjemah milih juga. Sama saja juble. Sama saja juble, kau na konser cuma show, muka hasil mana terjadi ni ya. Babu mesti na pergi mula 5 jam baru, abis na le mula mat hari ayam mesti thamai dia mesti tu la, le babi na fuzu biar ni, berasa pergi ngah fuzu biar ni juga, bar berasa tu, mat hari ayam.
6: Jita malaki, oh, Bhagawan Krishna jita tu khana tu ni, sana no khani mahu, oh jita tu ni terenda dosar kena bijai, abu semua mana malaki, Bhagawan ayah semua bijaki, kajita siapa malah, gaya malah, Bhagawan dia mahu. Aduni atmae Bhagawan sana, kita susah masyuk ke, oh Bhagawan bersat biubi, jalbi ni, jalbi bersat bi, okay kita manusia terjaya, okay terjaya. Bhagawan okay sakti tay, okay jadi jadi raja dia. An apa dosa kita wah dinding kayu lah, wah kayu boleh kita Bhagawan kita mela, kaki mati Prabu. Jadi saran sekitar nasan di sebuah jadi baju dah kaki mati perbuatan le, awak kau tu ni mahu, atau dia antar muki ada sasa sakti juga, biar kita.
4: And she feel like this?
6: Wahai wale mati yang seni, Tuhan wah suap bijak. Okay, wahai wale Tuhan wah sakti tu nama bijak.
2: Pen ti rukun kan di wa.การแต่งตัวและท่าทางของร่างทรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานิมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้งสามตามความเชื่อของชาวฮินดู

เหลือเพื่อนมนุษย์ในตอนหน้าเราจะพาคุณออกสำรวจการฟื้นฟูโบราณสถานในเนปาลหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับรัฐบาลจะสามารถฟื้นคืนเหล่ามรดกโลกให้กลับมางดงามพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้าครับ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุนะด้านสุขภาพนะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันนะปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเขาอยู่บ้านเขาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเขาพวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงล้วงอย่างอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลานโตเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนใหเรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุ

0: ู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆษาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงแล้วเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคจินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูระเรื่อทาแก้มด้วยแล้วเขม่าต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: สีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พีระสวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกคามอยู่แต่ว่ามันต้นมันจะไม่สูง

0: ดูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกัน
2: อันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
1: ต้นขามนี่ปลูกยากไหมคะ
2: ลงแปลงเลยแล้วผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นขามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อขามถึงไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อขามได้ถ้าไม่มีต้นขามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
1: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
2: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นมะม่วงหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
1: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
2: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกอะไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะค่ะ

0: ขาจะมาเรียนย้อมเปลือก
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับอันนี้เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาลูกเรียบร้อยแล้วเอาผ้าจุ่มบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไร
1: เรา
2: แค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: เมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบีบน้ำออกบีบแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศอย่างนี
0: ้สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: เราก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างลงไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มาอย่างไรคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยใช่ไหมตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแดงบันดาลใจให้เขาด้วย
2: ใช่

0: พิงได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์พิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงมาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรพระ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคอะค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นสีแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
0: ต้อง
1: เป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
0: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
1: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีลายต้องตัดด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
0: มีในนี้ด้วย
1: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยนี่มันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม

0: ไม่เคยค่ะ
1: ต้องไม่เจอแน่ๆเพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
0: ์
1: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
0: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
1: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ซีเล็กมาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกการนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
0: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
0: เหมือนโทนสีอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะคะ
1: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
0: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
1: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่153สีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
0: สีพวกนี้
1: ค
0: ่ะเวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงแรงต่างนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
0: ชมพูหงสบาทนี่คือชมพูแบบ
1: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจาก
0: เท้าของหง
1: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
0: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
1: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนแล้วกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
0: อาจารย์ใส่ยังไง
1: คะแนลก่อน
0: อ๋อค่ะคะแนลก่อนใช่ไหมคะ
1: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
0: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
0: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็ออกมาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่กว่าจะเป็นสีนั้นมันก็ต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาแล้วก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติละกันเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร์นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นแค่เศษนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่ทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
0: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย
1: ์ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้วอันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
0: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่ดินเหมือนกัน
1: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: ราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อจะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมติ
0: ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่น

0: ขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
1: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
0: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซ็ปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
0: ครับจริงๆอันน
1: ี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่มั้ยคะ
0: ใช่คอนเซ็ปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่อันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค์
1: แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับรีเฟลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็จะได้มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจับโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในปกของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอตชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: ถ้าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าว

0: ไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
1: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์1,250รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกข์ต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทำบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทำบาปทางกายเมื่อกระทำแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทำบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่างก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็น

การกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่3นี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราชบังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่2ก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปาณาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่2ประการที่3ก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่2ก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้

ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้ง3ประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวัน

มาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

ตะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง

ิงนะหิปัพพะชิโตปะรูปะคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสมโนโหติปะรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขะจะสังวโรการสำรวมในปาติโมก

ริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะและคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน

านก็ได้แป้นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าแป้นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคนลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงจอบค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดย่าหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าแป้นม้าแป้นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดย่าแสดงให้เห็นถึงการไดย่าในประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมี2หัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้ง2ตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะไม้ไม้ค่ะหรือนะคะสระไอไม้ไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำอโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะอโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยน
แค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอร์ไฟค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอะฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถอถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถอถุงหรือถอถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะง่องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่วใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนค่ะเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอเขียนแบบไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่ละโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่
คุณผู้ชมจำก่อไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัว

0: เลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอะลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอะวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอะค่ะวางไว้ตรงจอจอค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอะนะคะไม่ก๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่ก๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะนี่คือสระแอแล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแป้นม้าแป้นม้าคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอเริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอแล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะน่อนกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่หม้อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
1: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ
2: ่เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องไส้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม
1: ่เจ้าอยากได้หยัง
2: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างเด
1: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
2: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
1: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
2: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
1: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
2: ่บ่หลายดอกข่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
1: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถูกกว่าหลายใด
2: เอาท่านข่อยเอาหลายอันก็ได
1: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
2: ่ข่อยต้องการเครื่องไส้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
1: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
2: ข่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
1: ้ข่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
2: ได้ได้ข่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วข่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
1: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ่
2: ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
1: เจ้าเทื่อหน้าทันมาใหม่ก็ได
2: ้โอ้เป็นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
1: ่300,000กีบเจ้า
2: แพงแท้
1: เป็นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาถึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
2: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
1: ่ถ้าบึดหนึ่งข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด215,975กีบ

0: หลุดเดได้บ
1: ่คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
0: ตกลง
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดีเอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนว่าย้อนว่าแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะไฟก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่อในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม้ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่อค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม้เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่อนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบอบอนะคะจะมีไม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีไม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาวค่ะภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้

0: นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนหวาประหยัดไฟพร้อมย้อนหวาประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งนึงนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมลาวด้วยค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าโดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทร์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทร์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทร์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับ แต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการยันการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่าก็มีการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับอย่างเช่นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยต่อสู้เพื่อเอกราชแล้วก็ใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอุดมการณ์ในการที่จะรวมคนนะครับเพื่อทำให้ตนเองเป็นเอกราชส่วนพม่าก็บอกว่าตนมีวิถีทางในการเดินทางหรือว่าพัฒนาประเทศโดยการเป็นสังคมนิยมแบบอ่อนๆนะครับ
0: จึงเป็นเหตุผลว่ายังไม่ได้เข้าร่วมในตอนแรกที่เรามีแค่5
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
0: น
1: ั่นคือกีฬาซีเกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬาซีเกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่สองที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่อง
0: นัก
1: เขียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับเป
0: ็
1: นเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
0: สะท้อนผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
1: ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไรต์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช
0: ่
1: นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับน
0: ี่
1: เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ซ
0: ึ่
1: งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็น
1: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชาติชายรู้ได้ไงว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบร
0: ู
1: ไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที
0: ่
1: บ
0: ู
1: ไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอ
0: ัง
1: กฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป
0: ็
1: นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงท
0: ั้
1: ง
0: 4
1: ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่2เนี่ยก็คือ1ดึงความร่วมมือช่วงที่2ดึงความร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
0: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
1: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
0: ครับ
1: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป
0: ็
1: นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้องนะครับพูดได้เลย
0: ไม่ต้องแปล
1: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้

0: ในการประชุมได้นะครับคราวนี้ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอันเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: แล้วภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้ดีขึ้นรวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี15นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่น e-commerce นะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุค e-commerce ให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุค e-commerce ทุกประเทศจะต้องหาทางรูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตาม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับ
1: ครับ
0: อย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง AEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า prosperity prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว one community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: คร
1: ใครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
0: ครับ
1: ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ free trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นเบลลิงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นเบลลิงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าว ราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกได้ไหมลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอันนี้คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้องเมดอินประเทศไหนอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับจะต้องเมดอินอาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับรูปลักษณ์และรสนิยมใช่ให้เข้ากับตลาด
0: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
0: เบื้องต้นนะฮะ
1: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
0: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
1: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขัน

0: นะครับ
1: แข่งขัน
0: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่งเราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นโลกนะครับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับ1ของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหล
0: ีใต้
1: มาทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกีโอ้เขาเรียกว่
1: า
0: ทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway No. 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับ AH1 นะครับและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได
1: ้
0: ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คคะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ไปครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2506นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในการทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ย

0: ทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่ในอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากนอกจากนี้ผมจะไป

0: ด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
1: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีถึงปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
1: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: ค
1: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงออสซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะคุณม้าพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
1: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหม
0: ื
1: องแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
0: ม
1: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณม้าคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
0: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
1: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
0: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลีย

0: เรียนแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงโอซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังโอซีครับ
1: ดูหนังโอซี
0: ใช่ครับ
1: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบโอซีเนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
0: What do you reckon? You don't know what I mean?
1: Oops
0: แน่นอนว่าสำเนียงโอซีก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไหมไม่เราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
1: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
0: ้
1: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
0: ใช่ครับ
1: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
0: ใช่ครับ
1: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
0: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
1: ประเทศแรก
0: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
1: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
0: ื
1: ่อมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
0: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
1: มีน้ำใจมากๆ
0: มีน้ำใจมากๆครับ
1: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับมีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆบ้างได้นะ
0: คะครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะ

0: นำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับเพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
1: ้ด้วย
0: ต
1: ั
0: วเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภ
0: า
1: คอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอนครับ
0: นะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บ้างครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแล้วที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทย

0: เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ใบงานเหลืองครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียใต้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอดโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์น็อกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ่นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เล่นภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ด้วยหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้ผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทย มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตาม ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอปในการเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลียในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศคะ
1: ผมคิดว่าประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่นายอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลียในช่วงเดียวกันเป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
0: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรีอุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
1: ได้ครับ
0: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
1: ค
0: ะซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
1: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นครับ
0: ค่ะคุณมาพูดถึงเรื่องการลงทุน
1: ใช่ครับ
0: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่า ประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของในด้านพลังงานเหมืองแร่หรือว่าธุรกิจด้านโรงแร
1: ม
0: ซึ่งการลงทุนของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมากถึง 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะคะคุณมาร์คคิดว่าไทยกับออสเตรเลียยังสามารถส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างอีกคะ
1: ก็ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
0: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนในไทยแลนด์ 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออซี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออซี่ครับ
0: ดูหนังออซี่
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออซี่เนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออซี่ก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่ไม่เราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีนั่นครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเม
1: ื
0: ่อมาประจำการแล้วเนี่ย ความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากๆครับ
0: มีน้ำใจมากๆ
1: มีน้ำใจมากๆครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
0: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
1: อ๋อผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
0: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
0: อุบลราชธานีนะคะซ
1: ึ่
0: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะ
1: ค
0: ะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
0: ไปบ่อยกว่านี้
1: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
0: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได
1: ้ด้
0: วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
1: อาหารโปรด
0: อาหารที่ชอบทาน
1: ก็กุ้งเต้นครับ
0: กุ้งเต้น ซึ่งเป็นอาหารที่หาทาน
1: ไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
0: ่
1: ภ
0: า
1: คอีสานสดสด
0: อร่อยไหมคะ
1: กระโดดออกจากถ้วยครับ
0: กระโดด
1: ผม
0: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
1: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็น
0: าา
1: ผมแปลกใจนิดหน่อยครับ
0: อาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
1: แน่นอ น
0: นะคะ
1: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
0: ไส้กรอกอีสาน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ร่อยมากคร
0: ับ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
0: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
1: ใช่ครับ
0: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ มากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันหนึ่งที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: บางครับบ่อยมากครับ
0: ชอบไหมคะ
1: ผมผักแถวสีลมครับแล้วที่ถนนคอนเวนมีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพ ทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
0: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
1: มีครับมีเพราะว่า
0: เป็น best kept secret เลยนะคะ
1: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
0: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
1: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของออสเตรเลียครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
1: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
0: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอทโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebookสรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอาล่ะเช้าแล้วเตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเนซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาลากาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: เพราะเจ้าเด็ก2คนนั่นแท้ๆเลยทำเอาเราลอยมาออกกลางทะเลได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยหิวก็หิวตัวก็เหม็นเอ๊ะอะเดเอ๊ะนั่นนั่นมันเจ้าเด็ก2คนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
0: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
1: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
0: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ

0: ที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าแล้วเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลเล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ใหม่ว่าสิงหปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
0: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับแต่วันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
0: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
0: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่ไหมเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: อ๋อไม่ละละกาตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: ทำไมเหรอครับ
0: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดทำเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
0: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
0: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
2: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยถ้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดนี่อ่ะอ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปอ้าวอ๋อนี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอะ
0: ตะวันเขาจะไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
1: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
0: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
1: ครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอะ
0: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลย์ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
1: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
0: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนอาแน่เลย
1: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะ
0: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพระดลภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
2: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันอยู่ที่ไหนกันนะอ่ะดูนั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
1: ห้องโลก10+1อาซี

0: ที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือชัยนาทาวพูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพวกเด็กตัวแสบ
3: ว้าจอมโจรไม่ยากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งพลาดตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
4: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบอร์เลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศนึงนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการกลั่นน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่าเนอะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้ว่าครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของกระบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ดีฮะนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพิ่นผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bước chôm thúc thân khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเหมื่อยหงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ100,000นะครับส่วน1,000,000มีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10,000,000เหมื่อยเจียว100,000,000นะครับโหมดจำเจียวและ1,000,000,000ภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น100,000จะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำใน
แอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบาบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่อยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กกายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กกายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายกายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมนะครับโบแปลว่าพ่อแมแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายจีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมกาย
ต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนหงายนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่

0: เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คําว่าโซยถ้ายังก็ใช้คําว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโซยโตยเหลยจงโซยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก่อซาดิ่งโตยเจือก่อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก่อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวล่าเงยถายลานจุ๋งตาเดวล่าเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อยท้ายหรือเหงื่อยท้ายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวล่าเหงื่อยหวยนะครับพี่จางและเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำในจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำในจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอะก่อนแอมแอมเบาเยวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมยไฮตวยอะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟ

0: ของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ2,600กิโลเมตรน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ฮ
1: ะ
0: ะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลย
1: ค
0: ระ
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ะทาง1,726กิโลเม
1: โอ้
0: ต
1: โห
0: ร
1: กี่วันคะอาจารย์
0: นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: นะฮะเกินวัน
1: วัน
0: นิด
1: ก
0: ๆน
1: ว
0: ะ
1: ่
0: ฮ
1: า
0: ะใช
1: ๆ
0: ่
1: นะคะ
0: ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรา
1: ค่ะ
0: นะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ําทางน้ําเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ําแต่ลักษณะแม่น้ําของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ําไม่ยาวเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ําระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
1: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ําที่ยาวที่สุดแม่น้ําคือแม่น้ําแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สําคัญอย่างสมมุติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝ่องนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อน
1: ค่ะ
0: นะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
1: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวัสโกเวียดเจ็ตแอร
1: ์
0: มีเลย
1: อืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านล้านบาทนะใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย
0: ่
1: างไร
0: ใช่แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลัก
1: ะ
0: นะฮะแต่พ อกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามามซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
1: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอไซค์จะสะดวกกว่าปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมาก
0: ๆอาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: หรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็น

่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับ
1: ประโยคที่วันนี้จะเรียนคือ오늘시간이있어요같이영화볼까요몇시에만날까요오후3시에만납시다어디에서만날까요사람에서만납시다นี่6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างคร
1: ับค่ะประโยคแรกคือ오늘시간이있어요오늘시간이있어요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: 시간이있어요คือ있어요없어요มีไหมคะ시간이คือเวลาวันนี้มีเวลาว่างไหมคะ
0: ก่อนจะชวนเขาต้องถามเขาก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยว่างไหม
1: 오늘시간이있어요แล้วอันนี้ก็สั้นๆได้นะคะ오늘시간이있어요시간이있어요มีเวลาไหมแล้วก็อีจัดทิ้งได้시간이있어요
0: โอ้ก็เป็น오늘시간이있어요ก็ได้เลยนะคร
1: ับ
0: สั้นๆนะ
1: สั้นๆ시간이있어요แล้วตอบได้ว่าถ้ามีเวลา네있어요หรือว่า네시간있어요แล้วถ้าไม่มี아니요시간없어요아니요없어요ก็ได้ค่ะ
0: อันนี้없어요ถ้าไม่ว่างนะฮะ
1: แล้วดูสิวัน오늘시간이있어요
0: วันนี้ผมมีเวลาเยอะเลยครับสบายมากเลยครับ
1: 시간이많아요ได้เลยค่ะ시간이많아요
0: ครับ
1: แล้วต่อไปก็ถ้ามีเวลาชวนจะทำอะไรดีนะคะ같이영화볼까요같이영화볼까요같이แปลว่าด้วยกันยองฮ่าโปรดักดูหนังนั้นดูหนังด้วยกันไหม
0: โอ้ไหนๆมีเวลาแล้วไปดูหนังด้วยกันไหม
1: ค่ะ같이영화볼까요ใช่ได้นะคะยองฮ่าโปรดักดูหนังถ้าอยากจะทำอะไรอื่นๆก็เปลี่ยนได้ค่ะเรียนด้วยกันไหม같이공부할까요ก็ได้ว่ายน้ำด้วยกันไหม같이수영할까요แล้วกินข้าวด้วยกันไหม같이밥먹을까요นี่เปลี่ยนได้เลย
0: เปลี่ยนได้เลยว่าอยากชวนเขาทำอะไรด้วยกันบ้าง
1: แล้วจะต่อว่าเมื่อ시에만날까요จะนัดการไว้ใช่ไหมคะเมื่อ시에만날까요
0: เมื่อ시에만날까요
1: เมื่อ시에만날까요เมื่อ시에가กี่โมง
0: อ๋อถามเวลา
1: ค่ะ만날까요만나다คือว่าพบกันกี่โมงคะเมื่อ시에만날까요ก็เอเราเคยเรียนชี้สถานที่แล้วก็คราวนี้จะบอกว่าเอจะชี้เวลาด้วยกันค่ะเมื่อชี้เอเมื่อชี้คือว่ากี่โมงเมื่อชี้เอก็ชี้เวลานะคะแล้วตอบได้ว่าโอ้ฮู้เซ่มันนับสีดาโอ้ฮู้คือว่าตอนบ่ายเซ่ชี้คือบ่ายสามโมงเอคือว่าชี้เวลานะคะโอ้ฮู้เซ่ชี้มันนับสีดามันนับสีดาคือว่าพบกันเถอะมันนัดกันยกพบกันดีไหมพบกันเถอะมันนับสิดาอันนี้เป็นคู่กันค่ะ
0: ครับ
1: บอกึ่งกันยกกินกันดีไหม
0: ครับ
1: บอกึ่งสิดากินกันเถอะนะคะ
0: แ
1: ล้วนัดเวลาแล้วพบกันที่ไหนดี
0: ครับ
1: ค่ะโอดีเอโซมันนัดกันยกโอดีคือว่าที่ไหนเอโซคือสถานที่จะเรื่องเกิดขึ้นนะคะโอดีเอโซมันนัดกันยก
0: โอดีเอโซมันนัดกันยก
1: ค่ะตอบได้ว่าสยามเอโซมันนับสิดาสยามที่นี่นะคะ
0: เจอกันที่สยามเลย
1: ใช่ค่ะสยามเอโซมันนับสิดา
0: เจอกันที่อื่นก็เปลี่ยนจากสยามเป็นที่อื่น
1: ได้ค่ะสุขุมวิทเอโซมันนับสิดาพารากอนเอโซมันนับสิดาหรือไม่ก็เรียกประเทศหรือว่าจังหวัดอะไรก็ได้ค่ะฮังกูเอโซมันนับสิดาพบกันที่เกาหลีแล้วโซลเอโซมันนับสิดาพบกันที่โซล
0: ถ้าพบกันที่โรงเรียนนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะฮักกิวเอโซมันนับสิดาก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มันนัดกันพบกันดีไหมก็มันนับสิดาพบกันค่ะ
0: แล้วถ้าเราจะถามเพื่อนว่าจะพบกันเมื่อไหร่ดีอย่างเงี้ยแหละคร
1: ับ ค่ะเมื่อไหร่คือว่าออนเจ
0: ออนเจ
1: แล้วตอบได้บอกได้ว่าออนเจมันนัดกัน
0: ออนเจมันนัดกัน
1: ออนเจมันนัดกันพบกันเมื่อไหร่ดีคะแล้วตอบได้ว่าพบกันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เดย์มันนับสิดา
0: เดย์มันนับสิดา
1: เดย์คือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดย์มันนับสิดา
0: แล้วถ้าจะพบกันวันเสาร์ล่ะครับ
1: วันเสาร์คือโทโยอิล นั้นโทโยอิเรมันนับสิดาต้องใช้เอด้วยกันนะคะ
0: เวลาตัวชี
1: ้ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต้องใช้เอ오늘만납시다내일만

0: 합시다. 다이. 대화. 녹자 오늘 내일 왔니? 푸릉니? 뭐 왔니? 그 당모 차이 에도이카. 토요일에 만납시다. 레오 완사오 완 아티 루암관 그 위켄드
1: 아,
0: 테메카
1: 그냥
0: 바사칼루아 주말.
1: 주말.
0: 주말. 거 복관 완사와티 주말에 만납시다.
1: 어, 주말에 만납시다.
0: 가
1: 뭔가
0: 주
1: 와, 내일 수업단이 저간.
0: 어 다이카 주말에 만납시다. 자이다이카.
1: 아저씨, 그럼 우리 만나서 제가 물어볼게요. 에, 오늘 우리가 뭘 할까요?
0: 거 부산산 다이나카 뭐 할까요?
1: 뭐 할까요?
0: 가뻬 푸안 꼬다이로와 푸야이 꼬다이
1: 어, 제가
0: 강잡수
1: 부야이
0: 팝
1: 다이 뭔가.
0: 다이카 라다 푸안 찡찡라고 요 팅바이다이 뭐 할까
1: 캐디 앵러
0: 다이카 대화고
1: 어.
0: 양민이자 양매사니깐 뭐 할까요
1: 자,
0: 뭐 할까요 다마라이깐 디카 루와
1: 자이
0: 크랍
1: 바사 수팝 디과 뭐 할까요?
0: 어
1: 푸어 퀀 내놓은
0: 가
1: 메카.
0: 레오 또 없다이와 첸와 바이 란 카페 간터 카페에 갑시다. 카페에 갑시다. 레오 듬 카페 간터 커피를 마십시다. 커피를 마십시다. 니 뿌리안 감사 따이러이
1: เผื่
0: 가
1: อว่ายังนึกไม่ออกว่าเอ๊จะไปไหนดีนะครับก็ชวนไปร้านกาแฟก่อน
0: ค
1: ด
0: ่
1: ื่
0: ะ
1: มกาแฟก่อนเผื่อจะมีไอเดีย
0: อ๋
1: นะครับ
0: แล้
1: สม
0: ว
1: มุติดื่มกาแฟแล้วนึกออกเอาละวันนี้เราไปปีนเขากันดีกว่า
0: ถึงซานฮับซีดาถึงซานฮับซีดาแค่
1: คร
0: น
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้ก็ได้ค่ะ
1: ก็คือไปปีนเขากันอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าที่เกาหลีจะนิยมมากเลย
0: ใช่ค่ะทุกคนชอบปีนเขา
1: แต
0: เล
1: ่
0: ย
1: ว่า
0: ค่ะ
1: คนไทยเราเนี่ยชอบไปทะเลนะสิ
0: อ๋อ
1: ไปทะเลชวนว่ายังไงดีครับ
0: พาดาเอ้ขับสีดาทะเลคือพาดาพาดาเอ้ขับสีดาใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ได
1: ด
0: ้
1: าเอ
0: ค่ะ
1: ครับจีตาเอาอย่างนี้นะฮะไหนๆวันนี้อาจารย์มาสอนแล้วเราชวนกันไปเกาหลีเลยแล้วกันครั
0: ไ
1: บ
0: ด้เลยค่ะชวนตุนไปเกาหลีกันเถอะ
1: ครับ
0: ฮังกูเก้ขับสีดาตุนซีฮังกูเก้ขับสีดาหรือตุนซีฮังกูเก้กัชีกับชีด้วยกันนะค
1: อ๋
0: ะ
1: อ
0: กัชีกับสีดาใช้ได้ค
1: เ
0: ่
1: หม
0: ะ
1: ือนเป็นคำขยายความเพิ่มขึ้นมานะค
0: ไ
1: ร
0: ด
1: ับ
0: ้
1: แม่
0: ค่ะ
1: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้หลายประโยคแล้วก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ시청자 여러분 안녕히 계세요 다음에 또 만나요
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง Try Out ครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกุกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่คุณผู้ชมเองสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับและตอนนี้ครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เริ่มจากอะไรก่อนดีครับอาจารย์ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเดินทางนะคะขึ้นรถรถอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นรถที่ไหนแล้วขึ้นไปอย่างไรด้วยค่ะ
0: ครับก็ที่ไหนและวิธีการอย่างไรนะครับ
1: ประโยคตัวอย่างนะคะ버스를 타요어떻게가요뭐타고가요지하철을타고가요어디에서타요ประโยคค่ะประโยคค่ะ
0: 5ประโยคนี้แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกคือว่า버스를 타요คือ버스คือว่ารถแม่นะคะแล้ว타요คือขึ้นหรือนั่งรถแม่หรือว่าขึ้นรถแม่แล้วก็버스เปลี่ยนเป็นรถอะไรอื่นๆก็ได้ค่ะอย่างเช่น
0: เป็นยานพาหนะต่างๆ
1: ค่ะ지하철을 타요ก็지하철ก็ subway นะคะรถไฟใต้ดินคือ지하철รถไฟฟ้าจนช
0: อ
1: ต
0: อ๋อจะแยกกันนะครับ
1: แยกกันค่ะจริงๆแล้วที่เกาหลีก็รถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟใต้ดินทั้งหมดจีฮัตชอตก็ได้ค่ะ
0: อ๋อสามารถเรียกรวมได้เลย
1: ได้ครับแล้วก็บอสใช้รึทายอ่ะจีฮัตชอตใช้อึทายอ่ะเพราะว่าบอสไม่มีตัวสะกดพอจีฮัตชอตมีตัวสะกดใช่ไหมถ้ามีตัวสะกดอึทายอ่ะหรือว่ารึทายอ่ะข้างหน้ามีอาศัยคำสับได้เลยนะคะ
0: แล้วถ้าเปลี่ยนจากรถเมล์รถไฟฟ้าเป็นแบบไทยๆเราบ้างเป็นรถตุ๊กๆแล้วครับ
1: ตุ๊กๆ ก็เราที่เกาหลีไม่มีตุ๊กๆก็เรียกชื่อไทยตรงๆนะคะตุ๊กๆ
0: เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วตุ๊กๆ을타요ตุ๊กๆมีตัวสะกดนะคะนั่งตุ๊กๆไปตุ๊กๆ을타요ใช้ได้ค่ะ
0: เผื่อว่าเอาไว้บอกชาวเกาหลีที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วครับ
1: มอเตอร์ไซค์ก็ออโต้ไบค์นะคะที่เกาหลีเรียกว่าออโต้ไบ
0: ค์อ๋อออโต้ไบค์เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ออโต้ไบค์อีไม่มีตัวสะกดนะใช้를ออโต้ไบค์를타요เครื่องบินก็비행기ไม่มีตัวสะกด비행기를 타요ก็을 타요หรือว่า를 타요เปลี่ยนคำศัพท์ข้างหน้าได้เลยหมดค่ะ
0: นั่งอะไรประโยคที่หนึ่งนะครับแล้วประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็어디에서 타요ขึ้นที่ไหนคะ어디에서 타요어디คือว่าที่ไหน
0: ครับ
1: 에서คือว่าที่สถานที่นะคะ어디에서 타요ขึ้นที่ไหนคะ
0: ครับ
1: ไหนคะแล้วส่วนใหญ่รถเมล์ขึ้นที่ไหนคะ
0: ขึ้นที่ป้ายรถเมล์
1: ค่ะป้ายรถเมล์คือ버스정류장
0: 정류장
1: ใช่ค่ะ버스정류장ดังนั้น어디에서 타요เปลี่ยนที่어디버스정류장에서 타요ขึ้นที่ป้ายรถเมล์ถ้าหากว่ารถไฟใต้ดินนะคะก็
0: สถานี
1: รถไฟใต้ดินก็지하철역지하철ก็รถไฟใต้ดินยกคือว่าสถานีนะคะก็สถานีรถไฟใต้ดินคือ지하철역ขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินคือว่า지하철역에서 타요
0: แสดงว่าคำว่า어디에서 타요เนี่ยเราใช้ได้กับยานพาหนะทุกแบบเลยถามว่าขึ้นที่ไหนแท็กซี่ตุ๊กๆมอเตอร์ไซค์รถเมล์ได้หมดเลย
1: ได้ค่ะแล้วแท็กซี่ส่วนใหญ่ขึ้นที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากนั่งเครื่องบินที่ไหนขึ้นเครื่องบินที่ไหนคะ어디에서 타요แล้วก็ขึ้นสนามบินสนามบินก็คงห้างเอโซไทโ
0: อก็แปลว่าขึ้นที่สนามบินนะ
1: ค่ะก็คงห้างเอโซไทโอแล้วรถไฟก็ต้องมีสถานที่ขึ้น
0: ก็มีสถานีรถไฟเหมือนกัน
1: ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกรถไฟคือว่าก
0: ิจชา
1: ใช่ค่ะสถานีรถไฟคือกิจชาหยกกิจชาหยกเอโซไทโอเรียนได้ค่ะ
0: ครับประโยคต่อไปเลยครับ
1: ก็어떻게 가요어떻게 가요 가요คือว่าไปใช่ไหม어떻게 อย่างไรไปอย่างไรคะบางทีไปที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็어떻게 가요นั่งรถเมล์ไป버스를 타고 가요 고 가요เป็นกราม่าด้วยนะคะ
0: จุดๆก็เปลี่ยนไปได้เลย
1: ขึ้นรถเมล์ก็버스를 타다แล้วไป
0: ครับ
1: 버스를 타고 가요
0: วางสถานที่ไว้ข้างหน้าได้ไหมครับเช่น สยามไปยังไง
1: อ๋อได้ค่ะสยามเออ어떻게가요สยามคือสถานที่ก็ต้องใช้เอจะไปจะไปที่นั่นใช่ไหมคะสยามเออ어떻게가요เราตอบได้ว่าไปสยามอย่างไรคะนั่ง BTS ไปนะ BTS를 타고 가요 타고 가요ก็นั่งไป
0: ครับ
1: ขึ้นไปนะคะ BTS를 타고 가요เช่นไปเกาหลีไป한국에 어떻게 가요한국에 어떻게 가요어디잔고낭크랑비엔바이비행기를타고 가요비행기를 타고 가요
0: ครับถ้าจะถามว่าลงที่ไหนสนามบินอะไรนี่เรียกว่าไงด
1: ีครับลงที่ไหนคะคือว่า어디에서내려요
0: ครับ
1: ก็ที่จันลงที่คิมเฮ่กงฮังค่ะคิมเฮ่กงฮังก็คิมเฮ่แอร์พอร์ตนะคะ
0: เป็นชื่อสนามบิน
1: สนามบินก็ที่จันอยู่ที่ปูซานก็สนามบินติดกับปูซานคือคิมเฮ่กงฮัง
0: ท่
1: านที่จันก็บอกได้ว่าคิมเฮ่กงฮังเอโซเดรียอยเอโซเดรียอก็ลงจากที่สถานที่นะคะอย่างเช่นที่จันมาที่นี่ที่สตูดิโอก็ต้องขึ้น BTS BTS หรือทายแล้วลงที่สถานีแพทไทยแพทไทยยกเอโซเดเรียยก
0: แล้วถ้ามีการเปลี่ยนสถานีหรือต้องต่อรถ อย่างนี้ล่ะครับ
1: ก็คาราทไทยคาราทไทยก็เชนจิจะถามว่าเปลี่ยนรถที่ไหนคะโอดีเอโซคาราทไทยโอดีเอโซคาราทไทยก็สถานีแพทไทยก็เปลี่ยนเส้นทางได้เปลี่ยนแล้วไปสนามบินได้ใช่ไหมคะ
0: ได้
1: ได้ใช่ไหมคะนั้นแพทไทยยกเอโซคาราทไทยบางครั้งจะถามว่าไปทางไหนทางซ้ายหรือว่าทางขวาได้ก็โอดีโรคายโรใช้อือโรคือว่าไปชิดทางด้วยนะคะโอดีโรคายทางไหนโอดีโรไปทางไหนคะโอดีโรคายก็ไปสยามโรคายไปสยามไปทางสยามสยามโรคายได้ค่ะโอรุนจกุโรกายโอเวนจกุโรกายโออัพโรกายโอทีโรกายโอไปทางขวาทางไปทางซ้ายไปทางข้างหน้าไปทางข้างหลังได้เลยค่ะ
0: ถ้าเราบอกเขาว่าสมมุติเป็นทางใกล้ๆอย่างเงี้ยให้เขาเดินไปอีกนิดนึง
1: เติมไปได้ก็คอรอซอกายโ
0: อคอรอซอกายโอ
1: ค่ะคอรอซอกว่าเดินเดินไปคอรอซอกายโ
0: อ
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ในกรณีที่สถานที่นั้นไม่ได้อยู่ไกลมากก
1: ็
0: เดินไปนิดเดียวได้ไม่ต้องเสียค่ารถด้วยนะครับ
1: อากาศเกาหลีไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็คนเกาหลีชอบเดินด้วยค่ะคอรอซอกายโอใช้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่วันนี้เราได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็ประโยคเรื่องของการเดินทางเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆอีกครั้งครับจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รู้วิชาแล้วต้องเอาไปใช้จึงจะเกิดประโยชน์นะครับไปทดลองกันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 아시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 아지하철아어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 아그럼내일만나요
3: 네내일만나요
2: 내일어디에서만날까요
3: 시장에서만납시다
2: 시장에어떻게가요
3: 지하철을타고가요
2: 어디에서내려요
3: 머친역에서내려요
2: 그럼내일만나요
3: 그럼내일만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
2: 어디에가요
3: 서울에가요
2: 서울에어떻게가요
3: 비행기를타고가요
2: 아어디에서타요
3: 수완나품공항에서타요
2: 다음에또만나요
3: 네다음에또만나요
1: 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 버스를 타요. 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 사야함에 어떻게 가요? 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 걸어서 가요. 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 뭐 타고 가요? 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. 지하철을 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. BTS를 타고 가요. 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 타요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 내려요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 어디에서 갈아타요? 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 파야타이역에서 갈아타요. 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 어디로 가요? 버스, 버스, 지하철, 지하철, 전철, 전철, 기차, 기차, 비행기, 비행기, 버스 정류장, 버스 정류장, 지하철역, 지하철역, 버스 터미널, 버스 터미널, 기차역, 기차역, 공항, 공항.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLE ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังหลายประเทศแล้วก็ไปชมหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรและใช้ยังไงเป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณฮีโร่ของเราจะไปหาคำตอบให้ค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันคือมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะ

0: ตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ใช่ครับเห็นโทนชัดขนาดนี้ไม่ต้องบอกใช่ไหมครับมาเลเซียครับสงสัยใช่ไหมครับทำไมมีโทนชัดขนาดนี้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันชาติของมาเลเซียนะครับก็เลยมีโทนชัดเยอะแบบนี้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณฮิโร่ของเรานะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองค่ะประเทศมาเลเซียนะคะมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่แบ่งหลักๆเป็นเชื้อสายมาลายูเชื้อสายจีนและก็เชื้อสายอินเดียค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศนี้เขามีอะไรแปลกๆกันบ้างอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะนั่นก็คือไฟส่องสว่างข้างถนนนี่เองค่ะดูดีๆนะคะลวดลายของมันสวยงามมากเพราะว่าเป็นลวดลายของดอกชบาค่ะทำไมต้องเป็นดอกชบานั่นล่ะคะเพราะว่าดอกชบาหรือว่าดอกไฮบิสคัสนั้นเป็นดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียค่ะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมคะสิ่งต่อไปที่คุณฮิโร่ได้พบเจออยู่ที่ตรงประตูของโรงแรมค่ะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรกันนะ
0: ห้ามบุหรี่ห้ามเอาทรัพย์มาห้ามทุเรียนระเบิดไม่ใช่นี่อะไรอ่ะ นี่อะไรอ่ะต้องเห็นโรงแรมนะฮะนี่เขียนอะไรห้ามใช่ไหมครับอันนี้สุดท้ายผมไม่ค่อยเข้าใจว่าอย่างไรระเบิดอันนี้ครับผมต้องเข้าประตูงงแล้วเข้ามาข้างในเข้าใจแล้วอ่ะเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า no durianห้ามเอาทุเรียนมาเพราะว่าเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ย no mango sting ห้ามมังคุดเอามาครับมังคุดห้ามบุหรี่ห้ามทุเรียนเออเข้าใจแล้วแต่ห้ามมังคุดอะผมไม่เข้าใจสงสัยนะทำไมนะถามดีกว่า excuse me I have question mango sting
2: why the colorThe color and also the little bit stick.
0: Because make your thing stuff
2: yeah.
0: dirty,
2: durian
0: dirty. Oh, smelly.
2: Durian is a bit smelly.
0: Durian.
2: Uh-huh. Durian smelly.
0: Durian is smelly and mangosteen is dirty.
2: Sticky and dirty.
0: Oh, okay. Thank you. Oh, got that now.

0: พอคุณฮีโร่ของเรานะคะเดินเล่นในเมืองสิ่งที่คุณฮีโร่พบก็คืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นเสาก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้สินเงินที่ตั้งอยู่ตามถนนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่นี่ก็มีที่นู่นก็มีนี่ก็มีค่ะ
1: เหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์หรือว่าอะไรยังไงไม่รู้อ๋อคนนี้ดีกว่า please
2: yes
1: I have a question
2: yes
1: are you working around here
2: yes yes
1: please I'm wondering what is this
2: this one is the telephone cable
1: telephone
2: yeah
1: telephone cable
2: yes
1: how do you use
2: he got inside the cable
1: uh-huh
2: because when he people want to join the wire mm-hmm. here in the main
1: Oh, this is the main cable is, here.
2: Cable here, telephone cable here.
1: Oh, not atomic bomb, right?
2: No, atomic bomb. No.
1: Telephone cable inside here.
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: That one is electronic.
1: Can I open? No.
2: No, you
1: can't. Cannot?
2: Can open like that.
1: Oh, can open. Oh. Oh. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
0: อ๋อคำตอบก็คือเป็นที่เก็บสายโทรศัพท์นั่นเองนะคะที่มาเลเซียนะคะเขาไม่อยากให้มีสายโทรศัพท์ระยงระยางค่ะเขาก็เลยเก็บไว้ในนี้เองค่ะ
1: โอ้ที่นี่ร้านขายเสื้อผ้าทีชัตนะฮะ6ริงกิตถูกนะอันนี้ฮัลโหลมีใบอะไรสักอย่าง
0: คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าแต่ละร้านเขาจะมีการ์ดแบบนี้ห้อยอยู่ค่ะเอ๊ะเจ้าการ์ดเหล่านี้นี่มีความหมายว่า

0: ผู้ต้องหาแน่เลยถามดีกว่าวัดดิอันนี้ครับประมาณว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับคือรัฐบาลแจ้งใบแบบนี้ทุกร้านขายของข้างนอกนะฮะต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลทีนี้ขายได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไว้ตัวนี้เรามีลายเส้นติดกอกไม้นะฮะเออก็ดีนะดูระบบเหมือนควบคุมดีครับควบคุมนะครับครับ
1: และแน่นอนนะคะอาชีพนี้ทางรัฐบาลของกัวลาลัมเปอร์เขาก็สงวนไว้ให้กับชาวมาเลเซียเท่านั้นค่ะชาวต่างชาติห้ามค่ะ
0: เห็นตัวอินทามาใช่ไหมครับทุกใหญ่นะฮะแล้วก็นิดด้วยมีทลาสดแบบนี้พื้นบ้านนะฮะลองเข้าไปดูมีปลาแห้งนะฮะยินดีครับยินดีปลาช่องเหรอปลาดุกแห้งปลาดุกแห้งเหมือนแต่มีมะไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นโอ้คนสนุกสนุกช่องผมอุ๊ยช่องกล้องด้วยไม่เป็นไรครับฮัลโหลเจออันนี้อันนี้อะไรอ่ะประมาณว่าข้างในมีคอตตอนนะฮะก็ทำให้แบบนี้มันเป็นรูปนะฮะเป็นรูปกลมๆนะฮะทำอะไรอันนี้แบบนี้นะฮะ
2: ล้าน
0: โอ้คำตอบให้เดือเลยโอ้คือคำตอบก็คือสำหรับคนมุสลิมนะฮะใส่ผ้าใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางแบรนด์ที่นี่มันไม่สวยอะฮะก็ให้ดูสวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วธรรมชาติสวยอยู่แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆบางคนนะฮะแต่ตัวนี้ออกมาโอเค try no no okay oh, okay man okay นั่นแหละแล้ววันมานะ how much
2: 8
0: ringgit 8 ringgit ประมาณ80บาทนะครับอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับทะเลมาคาซี
2: ่
0: ทะเลมาซามะโอเคครับ
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คุณฮีโร่รู้สึกว่ายังคงขาดใจนั่นก็คือในประเทศที่มีคนเยอะแยะมากมายจากหลายเชื้อสายมาอยู่รวมกันแบบนี้พวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรงั้นตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคนพื้นเมืองกันเลยดีกว่าค่ะ
0: May I ask? I'm wondering about one thing about Malaysia, especially Kuala Lumpur is not so big city, right? But there are many community like you, India, or Chinese, or Malay people, and many culture and many religion.
3: It's true.
0: Yeah. What do you think about that? Sometimes confused?
3: Or? No. We are not confused because we are friendly.
0: Okay, all
3: friendly. No argument, nothing.
0: Oh, nothing.
3: If we got a festival, they come to the village, they come to our house, celebrate all everything. We like brothers.
0: Okay, brothers, and maybe you respect each other.
3: So if the Ramadan, we went to that place like brothers also.
0: Oh, that's good. Yeah, conducive Malaysia.
3: So this is the central market.
0: Peaceful. Okay, here.
3: Yeah.
0: Okay, thank you. Great.
3: Sabanika.
0: Sabanika. Sabanika. Bye. Nisai Dima, na kap.

ผมชอบมากเลยนะครับที่มาแลนะครับต้มใหม่เยอะมากช่ายใหญ่แบบนี้นะฮะโอ้สามต้มเลยนะครับใช่หนึ่งสองสามต้มเลยใหญ่มากเลยนะออกขาจัดละอันนี้ต้มมาแลนะฮะจีนอินเดียมาแลอ๋อต้มมาแลผมทั้งเองครับ

0: ประเทศต่อไปนะคะที่คุณฮิโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์ก็คล้ายๆมาเลเซียค่ะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มาจากหลายเชื้อชาติค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ1ของโลกนั้นก็คือประเทศโมนาโกที่อยู่ใกล้ๆอิตาลีค่ะแล้วเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าประเทศสิงคโปร์มีอะไรให้เราค้นหาตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ใน Little India ค่ะซึ่งเป็นเมืองที่ชาวอินเดียพักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะตอนนี้รู้สึกว่ามีผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคนะครับนิยมว่านิยมดูกีฬาคริกเก็ตจากคริกเก็ต
0: คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นหูนะคะกับกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากนะคะนั่นก็คือกีฬาคริกเก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกีฬาที่ถือกำเนิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสีลังกาหรือว่าออสเตรเลียเขาก็เล่นฮิตไม่แพ้รักบี้หรือว่าฟุตบอลเลยนะคะกีฬาคริกเก็ตนะคะเป็นกีฬาที่ถูกเล่นในประเทศกว่า100กว่าประเทศถ้าจะมี1ประเทศที่ไม่เล่นก็คือประเทศอเมริกาค่ะ

0: ผมจูแล้วนะครับจูแล้วฮะที่สงสัยในสิงคโปร์นะฮะอันนี้เสาสีเหลืองดำอันนี้แหละฮะผมในตัวเมืองสิงคโปร์นะฮะเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะใช่อันนี้งงอันนี้คืออะไรโอเคเดี๋ยวหาคำตอบกันไม่ได้อะไรพลาสติกนะฮะ
1: What it is
0: this yellow hole you know this
1: just
0: meaning
1: for warning
0: oh okay I just for warning
1: red light free warning
0: for oh walking
1: okay
0: so something like a signal
1: kind of yeah.
0: Okay oh thank you very much
1: thank you
0: เข้าใจแล้วครับโอเคผมลองให้ดูนะตัวนี้ได้ไหมอยู่ตรงนี้นะผมลองดูให้ดูดีกว่านะครับเวลารถมานะฮะแล้วผมยืนตรงนี้นะฮะผมจะข้ามเขาก็จะไปอีกคันบนยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะรถบัสใหญ่ไปหน่อยโอ้ขอบคุณมากใจดีมากประมาณนี้ผมมาถนนอีกที่หนึ่งก็มีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมข้ามถนนลงดูนะฮะคุณมาด้วยนะครับมาด้วยนะฮะโอเคแล้วก็รถจะมาหยุดยืนตรงนี้เขาก็จะหยุดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมใช่ไม่ใช่ไฟแดงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสมมติใช้ไฟแดงเนี่ยโดยที่ไม่มีก่อนให้หยุดเปล่าๆไม่มีก่อนข้ามถนนเนี่ยจะเสียทำให้รถติดนะครับทำให้รถติดนะฮะแต่คงมาคนขับรถก็คิดให้คนเดินโดยที่ไม่มีไฟแดงเนี่ยสบายถ้าไฟแดงก็จะต้องรอนานกว่านี้เนี่ยเสียรถติดอ่ะจราจรเนี่ยทำให้เรื่องกว่าปกตินะครับคิดดีครับคิดดีระบบดี

0: โอเคผมไม่ได้พักนะฮะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะครับผู้ชายตัวนี้
1: เราสักครู่ไม่ต้องตามมา
0: สบายนี่อะไรอ่ะอันนี้คือแบบนี้แหละร้านฟูฟูใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยทำให้มือแห้งเวลามือแห้งนะฮะใช้เวลาหน่อยก็เลยดูหนัง
2: ต้องขอบคุณคุณฮีโร่ของเรานะคะแนะนำแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะ
0: อันนั้นอะไรทุกคนเยอะมากรอคิวอยู่นะครับอ๋อเคยได้ยินว่าคนสิงคโปร์ชอบรอคิวแต่นี่อะไรนักร้องเกาหลีหรือเปล่านะเยอะมากวัยรุ่นเห็นผู้หญิงเยอะนะพอผู้ชายก็มีเดี๋ยวเรารับสงสัยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็คงรีบเข้าไปดูนะรอสักครู่ครับยาวมากHappy, happy. Excuse me, may I ask? What it is today?
3: Okay, actually, this store is new store.
0: New store. New open.
3: New opening is yesterday.
4: First stall in Asia.
0: Oh, first
4: stall in Asia.
0: Oh, that's why so many
3: people.
0: Yeah. Queue. Chai, he said, open door one leg. Yeah. โอ้เย็นแล้วอากาศดีมากเลยครับนี่ปลาที่ตกสวยเนาะนี่อะไรสงสัยนะครับนี่คืออะไรรอนานแล้วนะยังไงดีหรือว่าไปแต่ถ้าคงไปก็ผู้ชมก็นอนไม่ได้นะวันนี้โอเคผมรอแล้วกัน

Military Police นะฮะ Military Police เขาเคียง MP บนหมวกใช่ไหมฮะไปแล้วความรู้สึกผมนะรู้สึกใกล้จิกกันได้มีการแสดงให้ดูมันน่ารักนะครับมีเดือนละคันถ้ามีโอกาสก็เชิญรอที่นี่นะครับเย็นๆครับ

0: สุดท้ายที่คุณฮีโร่ของเรามาถึงก็คือที่นี่ค่ะประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือจาการ์ตาค่ะวันนี้เราลองมาดูดีกว่านะคะว่าจาการ์ตาจะมีอะไรให้เราค้นหา
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ถนนจาการ์ตานะฮะผมเห็นรถเกมแปลกๆนะฮะสีฟ้าๆให้ไหมครับคิดว่ายังไงครับ
0: แล้วในกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนี้มีอะไรอยู่นะ
1: สลามาปากิอาปานี่อะไรอาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโป
2: โ
1: คโรโป for eating อาปา
2: โคโรโป
1: โคโรโกโคโรโกนะครับเรียกว่าโคโรโกนะฮะก็อาหารอินโดนีเซียนี่มีอันนี
0: ้อ๋อในนี้นะคะก็คือเป็นอาหารของอินโดนีเซียค่ะเป็นของทอดที่มีชื่อว่าคุรุปุลองไปฟังคุณลุงออกเสียงแล้วกันนะคะ
2: คุรุปุคุรุปุ
3: คุรุปุ
0: คุณลุงเขากำลังจะเอาของทอดหรือว่าคุรุปุเนี่ยนะคะไปส่งตามร้านค่ะแต่ว่าวิธีส่งก็น่ารักมากเลยนะคะไม่ส่งธรรมดาค่ะจะเอาไปวางไว้ในตู้ที่คล้ายๆตู้ไปรษณีย์สีแดงแบบนี้นี่เองค่ะ
1: อ๋อตอนแรกคิดว่ารถเก๋งที่เก็บขยะโอ้10เซนติกำลังชนนะครับผู้ชมครับถ้ามาที่นี่ระวังนะครับรถค่อนข้างแรงหน่อยนะครับ
0: ตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในร้านอาหารอินโดนีเซียค่ะเป็นร้านที่เขาเชี่ยวชาญในอาหารที่มีชื่อว่าปารันนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของสุมาตราค่ะซึ่งได้อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นจะมีเนื้อผักและแกงกะหรี่ผสมอยู่เยอะค่ะ
1: อ๋อโคโรโปแล้วก็เปิดที่นี่โอ้อินโดนีเซียฟู้ดคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่ไพรซานีนะครับใส่โคโรโปนะครับน่ารักขอบคุณครับ Thank you Terimakasih
0: มันคืออะไรกันนะชื่อเหมือนภาษาไทยลำบากแต่ว่าเป็นแค่ชื่อของผลิตภัณฑ์ค่ะ

0: คนเหล่านี้ล่ะคะเขากำลังทำอะไรอยู่กลางถนนนะ
1: พ่อไม่ให้ค่อนข้างแรงนะครับคือเวลาอยู่ตันนะครับที่นี่จราจรจับช่วงเย็นนะฮะติดมากใช่ไหมครับก็มีคนดูแลแบบนั้นคนขับรถขอบคุณแล้วก็ใช้น้ำใจให้นิดนึงเมื่อกี้ให้ประมาณหนึ่งปันรูเปียนะครับประมาณ3 บาทผมเงินได้นะฮะ3-4 บาทนะฮะก็ให้แล้วก็เขาก็ดีใจเราก็สำเร็จยูตาแล้วก็เวลาช่วงประมาณตัวนี้5 โมงเย็นนะครับก็คงเห็นคนยืนถนนตัวนี้แบบนี้นะฮะเออพวกเขาชี้นิ้วแบบนี้1แบบนี้1ไอ้หนึ่งอีกแล้วหนึ่งอ่ะสงสัยนะครับอันนี้คืออะไรนะครับเห็นไหมครับเยอะมาก
0: พอตกเย็นนะคะคุณฮีโร่ของเราก็เริ่มเห็นคนแปลกๆค่ะมายืนตามข้างถนนแล้วก็ชูนิ้วขึ้นเป็นเลขหนึ่ง No.1แปลว่าอะไรน่าสงสัยใช่ไหมคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: คนนี้มีนิ้ว2 อันผมคิดว่า1 อย่างเดียวจะไม่ใช่อันที่2นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นะฮะเพิ่งคุยกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่อินโดนีเซียมีกฎหมายนะครับช่วงที่รถติดมากๆนะเขาก็ไม่ให้ขับคนเดียวก็ให้นั่งคันละ3 คนมากกว่านะฮะถ้ามีคนขับคนเดียวหรือว่า2 คนนะฮะจะโดน

0: ำรวจจับนะครับในสมมติคนนี้ก็มีลูกด้วย2คนเนี่ยจะมาครับก็คนที่มาขับรถคนเดียวเนี่ยต้องการ2คนเพิ่มก็มาแวะมาขอน้ำหน่อยนิดนึงราคาประมาณเมื่อกี้ต่างมา 20,000 ตัวเดียว 20,000 รูเปีย 20,000 รูเปียประมาณ70บาทต่อก่อนแล้วแต่ระยะนะครับคำตอบได้แล้ว
1: ช่วยไม่ได้นะคะรถติดแบบนี้รัฐบาลเขาก็ต้องออกกฎหมายมาช่วยกันรณรงค์กันอย่างนี้ละค่ะถือได้ว่าที่เห็นได้ตามถนนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่ย่านนี้ย่านเดียวค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่ในประเทศเดียวกันเมืองเดียวกันก็ช่วยกันทีละนิดทีละหน่อยแล้วกันนะคะ

0: ขามีเสน่ห์อย่างไรทำไมเราถึงสนใจเขาความสงสัยก็เหมือนกับกุญแจที่จะเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะอ๋อก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 30 นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีน่าค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกนำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้

0: ราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
1: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกพร้อมกันอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อย
0: ๆ
1: ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
0: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้

0: เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
1: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
0: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะ มันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi นะคะ
1: ใช่ใช่สวาซิแลนด์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือก
1: ็แอดสวาตินี
0: ก็เหมือน
1: แอดสวาซีแลนด์
0: ใช่ place of the Swazis ค่ะ
1: อ๋อน่าสนใจมาก
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจมาก
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของ
0: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
1: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก
1: ็ใช่ๆ
0: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
1: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
1: ต่ว่าฝาก
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการ1คนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู้
1: ใครเนาะ
0: คนนึงก็คืออาร์มนะคะ
1: พี่อาร์มนี่เอง
0: ศิลปกรค่ะ
1: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่ไปดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
0: ่
1: แล้ว
0: ราชการเล็กน้อย
1: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค
0: ่ะ
1: ไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
0: คือว่า JWG นี่นะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
1: การ
0: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
1: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
0: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
1: ซูดานเป็น
0: ทางฝ่ายซูดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมืองหลวงทางฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
1: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
0: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
1: รอชมอาทิตย์หน้านะคะ
0: รออาทิตย์หน้าแล้วกัน
1: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
0: พี่ชอน
1: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
0: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อ
1: คือ
0: ได้ยินภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
1: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
0: ์
1: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
0: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
0: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
1: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
0: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ ภูเขาเนินเขาสวยงาม
1: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริ

0: ล่าต้องไปที่รวันดา
1: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
0: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กริชมาเล่าให้ฟังดีกว
1: ่
0: า
1: ภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคือยันวันดา
0: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสอะคะ
1: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
0: งเศสเป็นภาษาราชการ
1: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
0: น้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
1: ช
0: ื
1: ่อกรุงคิกาลีนะคะ
0: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อน
1: นะ
0: แล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
1: ดีกว่าเขาจะมาเกริ่น
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
1: ี้ค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกริชเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กริชจักกริชนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกรีฑ
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามา
4: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยอยากจะให้กรีฑเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ใช่ไหมครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราคือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก
3: ็
4: ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลกซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
3: จีโนไซด์นั่นเอง
4: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากร

0: รร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าอัลเบิร์ตไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี่
0: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอ
0: ครับใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพนะครับเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันดาเหมือนกัน
0: ใช้ภาษาเดียวกันนะฮะ และการ

0: ดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: จนกระทั่งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกอนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกคือขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากณเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: ย
1: ูกันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐชาติรวันดานะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100วันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิการีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทุตซี่เนี่ยปกครองร่วมกัน
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและตูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรที่ว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
0: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
1: และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563ค่อยประมาณ2ปีนะครับ
0: ครับผม
1: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
0: ครั้งใหญ่เลย
1: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานบีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
0: กอริลลา
1: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
0: ครับผม
1: นะครับ
0: น่าสนใจ
1: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
0: มาได้ไกลเลย
1: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56ปีก็ถือว่าสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
0: ์เรียกว่า
1: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
0: มาไกลมากครับพี
1: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
0: ครับผม
1: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาติกันนะครับถ้าเกิดอยากรู้คำว่าฝนตกฟ้าร้องแดดร้อนน้ำท่วมในภาษาพม่าเขาพูดว่าอย่างไรวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับเตรียมกระดาษกับปากกาไว้ให้พร้อมเลยนะครับแล้วตามอาจารย์มิมิไปเข้าห้องเรียนกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิเหตุการณ์ธรรมชาติเป็นผู้เราเจอกันทุกวันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะคะพูดถึงเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยภาษาพม่าว่ายังไงบ้างนะคะตะปาวะเบดาตะปาวะเบดาตะปาวะก็คือธรรมชาติค่ะเบดาก็คือประสบภัยหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ตะปาวะเบดานะเอ้าประเทศเรามีฤดูกี่ฤดูล่ะคะมี3ฤดูเหมือนทันไทยนะคะก็มีอะไรบ้างอ้าวฤดูร้อนก็คือนุยยาตีนุยยาตีค่ะฤดูหนาวซาวยาตีซาวยาตีอ้าวฤดูฝนโมยาตีโมยาตีถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมได้ยินแล้วว่ายาตีเนี่ยแปลว่าอะไรคะนะคะยาตีก็คือเป็นฤดูนั้นเองค่ะนะคะยาตีอุตุยาตีอุตุหมายถึงฤดูนั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าอากาศหนาวล่ะจะพูดยังไงคะอาจารย์นะคะอากาศหนาวเนี่ยยาตีอุดุเอเดนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดเอแปลว่าเย็นนะคะอากาศเย็นเนี่ยอากาศหนาวนะคะเอเดอากาศเย็นนะคะเอเดยาตีอุดุเอเดนะคะถ้าหาว่าเรารู้สึกหนาวล่ะคะไม่เหมือนที่แบบอากาศเย็นนะคะเรารู้สึกหนาวเราก็บอกว่าชันเดค่ะชันเดเราไม่บอกว่าอีเดอะไรพวกนี้เราไม่บอกเราบอกว่ารู้สึกหนาวก็คือชันเดนะคะเราจำคู่กันแล้วกันนะคะถ้าเป็นอากาศเย็นเราบอกว่ายาตีอุดุอีเดนะถ้าตัวเอหนาวรู้สึกหนาวเราก็บอกว่าจะมาชันเดนะคะชันเดอ้าวตัวนี้เรามาดูวันนี้อากาศร้อนนะเวอากาศร้อนเนี่ยจะพูดยังไงยาดีอุดุปูเดปูเดนะคะยาดีอุดุปูเดฝนตกล่ะคะฝนตกจะพูดยังไงนะคะโมยวาเดเอาโมยวาเดโมก็คือฝนยวาก็คือตกนะคะโมยวาเดฝนตกนะคะโมยวาเดถ้าเป็นพายุเราเรียกว่าอะไรนะคะมงได้มงได้นะคะมีพายุก็คือมงได้สี่เดมงได้สี่เดอ้าวพายุไปแล้วตัวนี้น้ำท่วมบ้านนะคะอ้าวน้ำท่วมเนี่ยจะพูดยังไงเยจีเดเยจีเดแล้วก็บางทีไม่ใช่แค่น้ำท่วมน้ำป่าไหลนะคะน้ำป่าไหลก็เลยแบบตัวนี้เราก็ใช้คำที่ว่าคนไทยใช้ป่านะน้ำป่าไหลแต่คนพม่าใช้คำที่ว่าน้ำจากภูเขาไหลนะคะเป็นแบบเนี้ยนะที่สูงแล้วก็มาที่ที่ต่ำนะคะก็ตองจ้าหยีสีเดตองจ้าหยีสีเดนะคะตองจ้าหยีก็คือน้ำป่านั่นเองนะคะสีเดแปลว่าลายมานะตองจ้าหยีสีเดนะแต่ชาวบ้านก็พูดว่าตองหยีจ้าเด ตองหยีจ้าเดนะฮะเขาก็พูดแบบสั้นๆนะฮะอ้าวตัวนี้เราก็เลยมาดูแบบคำแบบใช้แบบเป็นประโยชน์เลยนิดนึงดีไหมคะวันนี้อากาศดีนะจะพูดยังไงนะคะวันนี้อากาศดีนะก็คือดีนี่ยาติอุดุกาวเดดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะดีนี่ก็คือวันนี้ยาติอุดุก็คือแบบอากาศนะคะกาวเดแปลว่าดีดีนี่ยาติอุดุกาวเดนะคะแล้วก็อ้าวฝนตกน้ำท่วมนะฝนตกก็เลยน้ำท่วมอ้าวจะพูดยังไงโมจิโลเยจิเดโมจิโลเยจิเดนะโมจิแปลว่าฝนตกไม่ใช่ธรรมดาฝนตกหนักนิดนึงอ่ะนะคะโมจิโลเยจิเดถ้าหากว่าเป็นพยากรณ์อากาศเนี่ยเราจะเรียกว่ายังไงนะคะเราก็เรียกว่าโมเลวัตตะโมเลวัตตะค่ะก็คำใช้ดันดานี้เนี่ยเราจะใช้ยังไงคำศัพท์ดันดานี้เราจะใช้ยังไงนี่ก็คือไปชมที่บทสนทนากันนะคะ
2: เสียเปลี่ยนมาโมยอนนี่วิ่ง
3: เฮ้ยล่ะตัวได้หรอพ่อที่นี่ที่อยู่ล่ะลูก

0: ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိုးဒီလောက်ကြီးနေတော့ရေကြီးနိုင်လို့တတိထားပါနော်ဆရာ
1: အခုလိုစိတ်ပူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာစောစောပြန်လိုက်အောင်မယ်နော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရေးခရူးဆိုင်ပါနော်ဆရာ
1: ကျေးဇူးပဲတော့ပြီနော်
2: ใครที่เคยไปพม่าคงจะทราบกันดีว่าระบบสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของพม่ายังไม่พร้อมและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งโทรศัพท์ถนนไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตกบ่อยครั้งในพม่าตลอดช่วงวันถือเป็นเรื่องปกติพม่าต้องจัดระเบียบการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาเพื่อให้แต่ละเมืองมีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันนับถึงปี2556มีเพียงเมืองหลวงนอปิดอเพียงเมืองเดียวเท่านั้นที่มีไฟฟ้าใช้ตลอด24ชั่วโมงแม้แต่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้24ชั่วโมงดังนั้นในโรงแรมใหญ่ๆของย่างกุ้งจะต้องมีเครื่องปั่นไฟไว้สำหรับใช้งานภายในโรงแรมของตนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผู้มาใช้บริการเรื่องไฟฟ้าที่ไม่พอใช้จึงนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องแปลกของพม่าที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลกค่ะ
3: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์ธรรมชาติกันหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศพม่าก็เหมือนกันกับประเทศไทยเราดังนั้นนะครับเหตุการณ์ทางธรรมชาติของพม่าก็เกิดขึ้นเหมือนกับเราเลยนะครับคราวหน้าอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ถ้าเจ็บป่วยแล้วบอกอาการไม่ได้ไม่รู้จะบอกอย่างไรก็จะทำให้เกิดความลำบากในการรักษาโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและวิธีบอกอาการในภาษาพม่านะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกเวลาเหมือนกันนะคะก็ถ้าหาว่าเราจะบอกอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาษาพม่าเนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเนี่ยเรามาเรียนกันนะคะวันนี้อาการเจ็บป่วยเนี่ยเราต้องพูดกับคุณหมอให้ได้ใช่ไหมคะถ้าหาว่าเราไปพม่าเนี่ยเราพูดภาษาพม่าไม่ได้ก็เราก็อึดอัดนิดนึงนะคะเอาตอนนี้เรามาเริ่มจะปวดหัวดีไหมคะนะคะปวดหัวละกันก้าวใกล้เดก้าวใกล้เดก้าวก็คือหัวใกล้ก็คือปวดค่ะนะคะก้าวใกล้เดอ้าวเวียนหัวล่ะคะนะไม่ปวดเวียนศีรษะเวียนหัวก็คือก้าวมูเดก้าวมูเดมูที่แบบเวียนอยู่นะคะก็เกามูเดถ้าเป็นไข้ล่ะคะนะคะเป็นไข้มีไข้เป็นไข้ก็คืออพยาชีเดอพยาชีเดนะคะอพยาก็คือไข้นะชีเดก็คือมีไข้อพยาชีเดนะคะเป็นไข้แล้วเป็นหวัดล่ะคะจะพูดยังไงเอมีเดเอมีเด

นะคะไอ้เอก็คือความเย็นมีแปลว่าเราได้โดนนะคะก็เป็นหวัดนั่นเองก็ไอ้เอมีเดนะคะอ้าวพอไอ้เอมีเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างน้ำมูกไหลแล้วใช่ไหมคะน้ำมูกไหลเนี่ยเราพูดว่านาซีเดนาซีเดนะคะอันนี้น้ำมูกไหลมีเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะนาซีเดพอน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอแล้วนะคะเลบีนาเดเลบีนาเดนะคะเลบีนาเดเจ็บคอแล้วก็ไอขึ้นมาอีกแล้วนะเช้าโซเดเช้าโซเดนะแปลว่าไอนะคะต่อไปก็คืออาการจากอุบัติเหตุนะคะอาการจากอุบัติเหตุก็คือมาตอตสะดัญญายาเดมาตอตสะดัญญายาเดนะคะมาตอตซาก็คือด้วยที่แบบไม่คิดข้าววันว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ดายาก็คือแผลบาดเจ็บนะยาเดก็คือได้บาดเจ็บนะคะมาตอตซาดายายาเดอ้าวมาตอตซาเนี่ยนะคะถ้าอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างแขนหักขาหักใช่ไหมคะก็แขนหักเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงและโจเดและโจเดเนาะและก็คือมือนะฮะก็แขนก็ได้มือก็ได้นะฮะโจเดแปลว่าหักนะและโจเดอ้าวขาหักล่ะคะฉีโจเดฉีโจเดถ้าหาว่าดิฉันน่ะไม่ค่อยสบายเลยค่ะนะคะไม่ค่อยสบายค่ะเราก็ต้องพูดว่าจะมาเตะนิลุมาเกาบูจะมาเตะนิลุมาเกาบูนะเตะนิลุมาเกาบูนะจะมาเตะนิลุมาเกาบูก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะกรุณาพาไปหาหมอหน่อยได้ไหมนะจะพูดว่ายังไงใช่ไหมถ้าไม่ค่อยสบายเนี่ยเซียวเวนซีคอตวาปยาเปพาสยาวนสีคอตวาปยาเปพาก็คือกรุณาพาไปหาหมอหน่อยนะก็สยาวนสีคอตวาปยาเปพานะสยาวนก็คือหมอนะฮะคอตวาก็คือพาไปนะฮะปยาเปพาก็คือช่วยให้คุณหมอดูหน่อยนะมีอะไรบ้างอีกเกี่ยวกับการสุขภาพเราก็ต้องคำที่แบบสุขภาพเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้แล้วใช่ไหมคะก็สุขภาพเนี่ยการสุขภาพเนี่ยจะพูดว่ายังไงจำมาเยค่ะจำมาเยนะคะจำมาเยเอาขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงเราจะพูดว่ายังไงนะคะจำมาเยเก้าบาสีจำมาเยเก้าบาทสินะคะอันนี้เราอวยพรให้เขาแบบขอให้สุขภาพแข็งแรงจำมาเยเก้าบาทสิเอาถ้าหาว่าเราจะพูดกับเขาว่าระวังสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงจำมาเยกยูไซปาจำมาเยกยูไซปานะกยูไซก็คือดูแลเองนะคะจำมาเยกยูไซปาก็สำหรับวันนี้นี่ที่เราเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มาชมที่กรรมบทสนทนาว่าเราจะใช้ยังไงบ้าง นะคะ

0: ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าจะเห็นได้ว่ามีวัดวาอารามมากมายเรียงรายอยู่ทั่วทุกโขนแห่งดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะรู้ธรรมเนียมเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเช่นเรื่องของการแต่งกายศาสนสถานในพม่าทุกแห่งห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นเข้าไปสุภาพสตรีสวมกางเกงขายาวได้บางแห่งจะมีการบริการเช่าผ้าถุงหรือสโลงรวมทั้งยังต้องถอดหมวกถอดแว่นดำก่อนที่จะเข้าไปด้วยสำหรับรองเท้าทุกคนต้องถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถานตั้งแต่รั้วด้านนอกถุงเท้าถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไปต้องเดินเท้าเปล่าและเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากศาสนสถานบางแห่งห้ามสุภาพสตรีเข้าไปในเขตห่วงห้ามดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปจะต้องศึกษาหรืออ่านระเบียบปฏิบัติก่อนเข้าไปจะทำให้ไม่เสียความรู้สึกเมื่อโดนตักเตือนค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างครับภาษาพม่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าการออกเสียงในภาษาพม่านั้นมีบางคำนะครับที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษดังนั้นนะครับจึงต้องฝึกฝนบ่อยๆถึงจะสามารถพูดได้คล่องนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่ต้องทำตัวให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเมื่อไปเยี่ยมวัดในพม่านะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วคราวหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป

0: ที่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีและทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบ

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกัมยานที่อบอวลอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปูร์

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then
2: bilpatra
1: ke bhancha tha chaina similar like this different style grains and the black is sesame and this called jau jau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangalamukhi and she says she come to here temple every Thursday and she have believe and mantra chahiye hamro Shiva ko mantra Sanskrit ma cha hai she used to learn mantra on Sanskrit it about only on Shiva हाम्रो बङ्गलामुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला अर्को फर द उमा बङ्गलामुखी दे हेभ टु च्यान्ट अनदर मन्त्र एन्ड फर शिव अनदर वान
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปู่

ความพยายามในการรักษาให้สิวิลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

0: ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินเนี่ยเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็บอกเก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นงอนเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เราก็กระเป๋าก็ยังเต็มหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองละลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: อันนี้เดี๋ยวไปช่วยกันอยู่ตอนนี้ยังไม่ลงเลยอันนี้ยังไม่รู้ช่วยสั่นนั่นเลยเดี๋ยวยังมึงจะวันนี้เราบ้านก็ไปแล้วอันนี้ยังอาจจะ हजुर
3: वाले तपाईलाई
2: हैन अब विश्वास हो
3: र शान्ति गर्नु पर्छ भन्यो
2: कति पैसा विश्वास हो अब पहिलो चोटि आइया छ अब भरे भोलिबाट थाहा हुन्छ होला नि
3: अस्पताल पनि त जानुभयो
2: अस्पताल दिल्ली गएर कति दिन म त क्यान्सर बिरामी क्यान्सर पेशेंट डेढ वर्ष भयो होइन
4: उपचार गरे
2: अनि उपचार गरिरहेको छु कन्टिन्यू चलिरहेको छ तर अहिले आएर यो भयो के त्यो कहिले काहीँ ऊ भइरह नि
3: होइन
2: नानीले भनेर हामी आयो
1: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
0: ชนะฟาชนะ
5: ฟาชนะเวก้า
0: อาจาร
5: ย์เวก้าฟาชน
0: ะมือสนิบาร์แล้วปุ๊บไปหยับเนื้อวัยนุ่มมาหยับจูซ่าวัยชนุ
5: 제제이서먼데제서머세주야정네알다마도배자레나인기와레에지야자니알지미선이바선이바빠지가도배만달야자니왜그제이서먼데라기
6: 제가요서머세지
5: 제가나가족거지제이나데타서서개오가족거이먹고빌리선자니타이밍때오고
0: 에로딕나말말야로그나말말
5: 에도마나
0: 그분이불에도스라도마하와야저거냐나챈다나좀마야노마라기르바아난다가두코라이모로좀마프레조가마타와야냐좀마타이밀레조터주야나어르야나터좀마밀레조
6: 저
0: 사마세지글레사마세나콘서트마슈모가하슈마노터야탐네야바보모즈나파테모르5거요아빈나레몰레마타와야모즈타메야모즈들라레바비나푸즈비야니버스파지가푸즈비야니오바르스토마타이와야예
7: 아지타말라키오바관크리스탄지나다카나츠니스나노카데마코오지타츠니트른타다서르케나비제아보소마나와라키바와나예소아비자키카지타시야말라게야말라바와나디야마오아두니아드메바관소나이다수스모쇼코오바관노보샤드비우디졸비니졸비보샤드비오케이오다만산타지아미오케이틱디아베바관노오케이섭티테이오케이제니제지라차디아나파조사지다와진진이카이이라오카이블레지다바관지다모엘라카키마테프로부지다사다나파키스탄나산티스웨구지다뷰다카키마테프로부테레아오카오타니모오아타테안타르무키아데사사섭티다가비바지다
6: and see feel like this
7: why we le mat yau sa ni bhagwan o swa bi ja ke oke why we le bhagwan o sakti jana bi ja
1: เป็นที่รู้กันดีว่าการแต่งตัวและท่าทางของร่างทรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานิมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ที่อยู่รอบตัวเราค่ะก็ประกอบไปด้วยสีสันความพิเศษของสียังบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้อีกด้วยค่ะเหมือนกับเรื่องราวของสีไทยค่ะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในสไตล์แบบไทยๆวันนี้ค่ะพิ้นจะขออาสาพาทุกคนไปหาความพิเศษของสีไทยกันค่ะคำตอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ

สีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่อยู่คู่กับคนไทยนั่นแหละครับถ้าเอาในด้านของงานศิลปะด้านการย้อมการทาเราก็เจอมาตั้งแต่ทวารวดีจนถึงสุโขทัยแล้วก็มาในช่วงวิทยาต้นในช่วงยากลางยาปลายนี่จะค่อนข้างจะมีหลักฐานเหลืออยู่อย่างเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดใหญ่สุวรรณรามเพชรบุรีที่พระตำหนักพุทธโฆสาจารย์ที่อยุธยาสีไทยเนี่ยมันเป็นสีที่ผลิตมาจากธรรมชาติหนึ่งก็มีดินแดงที่พบในประเทศไทยที่สามารถนำมาใช้ได้เราสามารถปลูกครามแล้วก็สกัดสีเป็นสีน้ำเงินและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสีไทยเราก็คือเรื่องการผสมสีให้เกิดเฉดสีต่างๆแล้วก็มีชื่อเรียกเฉพาะอย่างเช่นเอาชาติมาผสมขาวเราก็เรียกว่าหงชาติเอาเสนมาผสมขาวก็เรียกว่าหงเสนคนโบราณเขาจะเอาฝุ่นขาวนี่มาผสมกับน้ำมันตานีที่เคี่ยวจนเหนียวเนี่ยมาทาหน้าคนแสดงและเขาก็จะใช้กระดาษชาติลิ้นจี่ซึ่งมาจากแมลงโคชินิลเนี่ยมาเม้มให้ปากเป็นสีแดงชมพูและเรื่อทาแก้มด้วยและขมเหลาต่างๆเนี่ยเขาจะมาเอามาทาคิ้วทาตาสีพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยสมัยก่อนทั้งหมดนะครับ

0: ถึงสีไทยนะคะสิ่งแรกที่พิงค์จะนึกถึงคงเป็นเรื่องของการย้อมสีค่ะและตอนนี้นะคะพิงค์พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งย้อมครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูที่มาของสีครามกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พีระสวัสดีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชื่อพิงค์นะคะวันนี้เนี่ยมาหาคุณแม่เพราะว่าอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสีธรรมชาติค่ะที่นำมาย้อมที่สกลนี่มันมีเรื่องของสีครามเยอะมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสีครามนี่เป็นเอกลักษณ์ของสกลนครเลยคือครามนี่เป็นสีธรรมชาติที่เกาะติดทนนานกว่าทุกสีความเป็นมาของครามนี่อยู่ได้เป็นถึงพันปีเป็นสีกรณีพิเศษมาจากธรรมชาติช่วงนี้ก็ปลูกครามอยู่แต่ว่ามันไม่ต้นมันจะไม่สูงอยากดูใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูกันอันนี้เพิ่งปลูกระยะที่จะเก็บเกี่ยวได้คือ3เดือนต้นเขาจะสูงประมาณ2เมตร
0: ต้นครามนี่ปลูกยากไหมคะ
1: ลงแปลงเลยและผ้ายางคลุมเป็นแปลงยาวต้นครามนี้ปลูก3เดือนปุ๊บต้นสูงแล้วก็ตัดแต่เช้าก่อนแสงพระอาทิตย์ขึ้นเอาไปแช่หมักค่อยทำเนื้อคามทึ่งไปผสมกับน้ำด่างที่เผาย้อมหม้อคามได้ถ้าไม่มีต้นคามก็คือไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำด่างส่วนผสมก็คือไม่ได
0: ้มีต้นอื่นอีกไหมคะคุณ
1: ต้นอื่นแม่จะย้อมเปลือกไม้ผสมผสาน1มีต้นว่า2ต้นม่องหรือต้นสะเดาต้นประดู่มีเยอะ
0: ส่วนมากก็จะเป็นสีแบบสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้
1: สีน้ำตาลมาจากเปลือกไม้หลายๆชนิดต้นต่อไปคือต้นว่านะคะเขาจะให้สีเป็นสีน้ำตาลถากเอาเปลือกมันไปย้อมร้อนเปลือกไม้ก็ต้องตอนเช้าๆเนี่ยเขาถึงจะให้ยางถ้าฝนตกมาไม่ได้นะยางไม่ออกไปย้อมก็ไม่ได้สีนี่ไงอันนี้คือเปลือกว่าถ้าเราไม่อยากได้สีน้ำตาลเอาไปลงโคนตมขยำลงไปแล้วจะได้สีเทายังมีอีกเปลือกมะม่วงต้นมะม่วงนี้เขาจะให้สีเหลืองสีเหลืองสวยเลยล่ะโอเคต้นประดู่นี่มันอยู่ข้างในสวนแม่ว่าแต่แม่ถางมาไว้เรียบร้อยแล้วต้มแล้วโอเคนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวไปย้อมกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะค่ะ

0: เขาจะมาเรียนย้อมเปลือกไม้
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมมะม่วงสายมะม่วงอันนี้เพศเดียวกันสีน้ำตาลเพศเดียวกันได
3: ้อ้าวคนๆเข้า
1: อันนี้คือเป็นกระดูกใช่ไหมคะ
2: ครับอันนี้กระดูกนะครับนี่เราก็มาต้มนะครับเราก็เคี่ยวไปสีมันก็จะเข้มขึ้นนะครับตักน้ำเนี่ยเอาเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคลุมบีบคั้นแล้วก
1: ็ยิ่งย้อมหลายๆรอบก็คือสีมันก็จะยิ่งเข้มขึ้นใช่ไหมคะคุณพ่อ
2: สีเข้มอยู่ที่นี่แล้วตายตัวแล้วแต่การจะเข้มขึ้นและสมูทขึ้นจะต้องอยู่ที่น้ำปูนนี่นะครับ
1: ต้องแช่นานไหมคะ
2: ประมาณสัก10นาทีสีมันก็จะเข้มขึ้น
1: มันก็ต่อเนื่องกันมากขึ้น
2: ครับย้อมมะม่วงดูไหมครับ
1: ค่ะหนูจุ่มเข้าไปเลยนะ
2: ครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอครับปิดนี่คือเปลือกมะม่วงนะครับ
1: สีแบบนี้ค่ะมะม่วงที่ผสมกับสีฟ้าครามก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีของต้นกระดูกค่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงๆค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการย้อมร้อนค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูวิธีการย้อมเย็นกันค่ะนั่นก็คือการย้อมครามนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะเดี๋ยวพิงไปหาคุณแม่ต่อขอบคุณนะคะ

0: คะเมื่อกี้พิงไปเรียนเรื่องย้อมร้อนมาแล้ว อันนี้อยากมาให้คุณแม่สอนเรื่องย้อมเย็น
1: ได้เลย
0: แล้วทำไมต้องมีหลายๆใบด้วยคะคุณแม
1: ่ย้อมครามคือย้อมครั้งเดียวเราจะไม่ได้สีตามต้องการสีอาจจะอ่อนเราต้องการสีเข้มเราจะต้องลงหม้อใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้ต่อต่ออ้าวทีนี้เอาลงเลยเอาลงในหม้อคนละใบลูกเอาลงใบนี้จุ่มลงไปเลยบีบอย่าคนก้นหม้อบิดน้ำออกบิดแล้วเราต้องขี้ออกมาให้มันโดนอากาศนี
0: ้สมมติว่าสีนี้เราโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อคะ
1: แล้วก็แก้ลายออกแล้วก็ไปล้าง
0: เดี๋ยวลองแกะดูหน่อยเสร็จแล้วเราเอามาล้างตรงนี้ป่ะคะ
1: ค่ะ
0: จุ่มลงไปเลย
1: จุ่มลงเลยค่ะลูกล้างไปถ้าเราจะเอาไปใช้เราต้องซักน้ำยาให้สะอาดมากกว่านี
0: ้พอเราย้อมเสร็จแล้วเอามาตากแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการแล้วใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่คือภูมิปัญญานะคะที่ถูกส่งกันมาจากเครื่องสู่รุ่นใช่ไหมคะโดยใช้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ดีค่ะ

0: พอเราทราบถึงกระบวนการทำสีครามและสีธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราแล้วสีเหล่านี้ก็จะถูกแปรรูปให้อยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับพิงค์เลยดีกว่าค่ะ
1: ร้านครามสกุลเนี่ยค่ะมีที่มายังไงคะในการก่อตั้ง
2: พี่นกสกุณาค่ะเป็นเจ้าของที่ดูแลร้านครามสกุลได้คุกคีกับผ้าครามแล้วเห็นว่าผ้าที่ชาวบ้านทำเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ก็เลยเริ่มต้นจากตรงนั้นขึ้นมาก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านนะคะเนี่ยค่ะผ้าที่เรารับมาจากของชาวบ้านนะคะ
1: นี่ก็มีเป็นเน็กไทมีเป็นเสื้อด้วยใช่ตัวผ้านี่ก็หนูจับแล้วก็รู้สึกว่า
2: ไม่เหมือน
1: กัน
2: ใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเลย์ย่อนค่ะอันนี้เป็นฝ้ายเบอร์10ค่ะ

0: โอ้พี่หมิวผลิตภัณฑ์ในห้องนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะมีทั้งเสื้อมีกระเป๋าหมวกอะไรเยอะแยะเลย
1: นี่แหละค่ะของเราคือได้ความแตกต่างได้อะไรที่แบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทำมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่เรามาเพิ่มให้เขามีความที่แบบคงทนมากขึ้นเพราะสีครามมันสีสวยอยู่แล้ว
0: เหมือนแรงบันดาลใจให้เขาด้วย
1: ใช่

0: ากที่พิงค์ได้ไปเรียนรู้การทำสีครามและสีอื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติกันไปแล้ววันนี้พิงค์จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์วิทยาเมธีหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสีธรรมชาติเพิ่มขึ้นค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วันนี้พิงค์มาหาอาจารย์วันนี้เนี่ยมีเรื่องอยากจะมาถามอาจารย์เรื่องของสีไทยหน่อยค่ะแต่ก่อนนี่เขาใช้สีไปทำอะไรอะคะ
1: ในสีที่เป็นไทยเนี่ยก็จะไปอยู่ในงานจิตรกรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดต่างๆกับอีกอันนึงก็คือไปเพ้นท์เป็นหัวโขนเช่นอาทศกัณฐ์ก็คือเขียวดินอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วอย่างที่พิงค์ทราบมามีเรื่องของจีวรด้วยป่ะคะที่เหมือนกับว่าคนแต่ก่อนต้องมาย้อมสีเพื่อที่จะเอาไปย้อมจีวรพระ
1: ใช่เราก็จะย้อมโดยใช้ธรรมชาติของเราเนี่ยแหละจะย้อมฝาดย้อมเขย้อมลากยอป่าอะไรต่าง
0: แต่ละภาคค่ะแต่ก่อนเขาก็ใช้สีเหมือนกันหมดเลยเหรอคะ
1: คือถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยองค์ความรู้เนี่ยจะเป็นของส่วนที่เป็นกิจกรรมไทยภาคกลางนะยกตัวอย่างว่าสีแดงเนี่ยนะตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเขาจะบอกว่าอ๋อคือสีคริสต์มาสหรือว่าถ้าจีนก็บอกอ๋อคือความโชคดีตุ๊ดจีนอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของไทยก็คือบอกว่านี่คือบรรยากาศของสวรรค์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในวิหารเนี่ยก็จะจำลองว่าอันนั้นคือเรากำลังก้าวเข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ก็ในโบสถ์ก็จะเป็นแดงรอบๆใช่ไหมคะ
1: โดยคุมสีทั้งหมดเป็นสีแดงอยู่ประมาณ 70-90% หรือว่าสีทองมีความเชื่อร่วมกันในเอเชียอาคเนย์

0: เป็นสีที่มีค่าที่สุดเวลาหล่อพระอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อด้วยทองคำ
1: ต
0: ้องเป็นสีทองหรือไม่จะเป็นอย่างอื่นก็ตามแต่ก็ต้องแปะทองอย่างเงี้ยนะหรือว่าเจดีย์อะไรต่างๆก็ต้องแปะทองถึงจะมีคุณค่ากับสิ่งที่ควรเคารพที่สุดอย่างเงี้ย
1: คืออย่างภาคกลางนี่ก็จะเป็นสีแบบที่เป็นแม่สีใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นในจิตรกรรมนะสีต่างๆที่จะไปแต้มเนี่ยมันก็จะหลากหลายพอสมควรถ้าเป็นสีผ้าตัวลายผ้ามันก็จะแบบว่าประกอบด้วยหลายสีอ่ะลายต้องตัดเส้นด้วยแดงตัดสิงก็ต้องท้องต้องเป็นสีท้องสิงก็คือสีชมพูอะไรเงี้ยก็คือโบราณเขาจะแบบว่าช่างจินตนาการอย่างเงี้ยสีอันนี้คือสีเขียวขี้นกกาละเวกอันนี้มาจากหินเทอร์คอยส์ยกตัวอย่างให้ดู
1: มีในนี้ด้วย
0: มีในนี้อันนี้ก็เป็นเทอร์คอยส์มันคล้ายๆขี้เหมือนกันนะโบราณก็คงจะแบบว่าเคยเจอก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันต้องขี้นกกาละเวกแน่เลยเคยเจอนกกาละเวกไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ต้องไม่เจอแน่ๆ เพราะว่ามันเป็นสัตว์หิมพานต
1: ์
0: ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย
1: ์อาจารย์ไปหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนหรอคะ
0: เรื่องชื่อเรียกเอาจากบทกลอนงานวรรณกรรมของสุโขทัยของอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วก็ select มาว่าอันนี้คือชื่อเรียกนะกับอีกอันนึงก็คือก็โบราณที่เขาเคยเรียกกันแต่จะบอกว่าชื่อเรียกอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเฉพาะของสีไทย
1: ไทโทนนี่คือเป็นชื่อเรียกของเฉดสีที่เหมือนไทยโบราณใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไทโทนเนี่ยคือเป็นคำที่เฉพาะที่ตั้งขึ้นมา
1: เหมือนโทนสีอย่างนี้ป่ะคะ
0: ใช่จริงๆก็จะบอกว่าเรียนแบบแพนโทนนั่นแหละแพนโทนเป็นไทโทนใช่แค่นั้น
1: ตอนนี้ไทโทนนี่มีการพัฒนาสีจากเดิมไหมคะ
0: ตอนที่จัดนิทรรศการที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอันนั้นก็เผยแพร่ร้อยให้สามสีแต่ปัจจุบันที่ผมได้ข้อมูลมาจากทั้งชื่อเรียกทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก220สีก็คงจะต้องวิจัยต่อไปยังไม่หยุดนิ่งเท่าไหร่ปัจจุบันคือมีไทโทน 2.0 เพราะว่าเราคาดว่าเราก็จะมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ
1: สีพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เวลาทำนี่ก็จะทำแตกต่างกันถูกไหมคะ
0: ใช่อันนี้ก็คือมาจากหินเทอร์คอยส์ใช่ไหมแล้วก็เหลืองลงอะไรต่างๆนี่จริงๆมันก็คือวัสดุจากแม่สีมันสมมติว่าสีชมพูหงสบาท
1: ชมพูของสบาทนี่คือชมพูแบบ
0: เขาเรียกว่าเป็นชมพูเทียบสีจากตัว
1: เท้าของหง
0: เท้าของหงใช่หงสบาทก็คือเท้าของหง
1: แล้วก็กลายมาเป็นชื่อนี้เลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวผสมให้ดูเลยละกันปกติก็คือสีขาวของเราจะใช้จากสีฝุ่นที่เป็นฝุ่นขาวมีแดงงั้นใส่แดงเข้าไปอันนี้ผมเลยใช้ดินแดงเทสแทนละกันนะเติมน้ำเข้าไปเพื่อที่จะละลายไอ้ตัวสีฝุ่นให้มันกลายเป็นสีก่อน
1: อาจารย์ใส่ยังไง
0: คะแนนก่อน
1: อ๋อค่าคะแนนเอาก่อนใช่ไหมคะ
0: ว่ามันจะได้เป็นสีนั้นหรือเปล่าแล้วก็ปกติก็คือจะต้องใส่เหลืองไปนิดนึงอันนี้ผมใส่เหลืองลงเข้าไปหน่อยนึง
1: อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแต่จริงๆก็ต้องละเอียดกว่านี้ล่ะ
1: สีไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มาจากวัสดุธรรมชาติใช่ไหมคะเราก็เอามาทำเป็นผงๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: กว่าจะเป็นสีนั้นมันต้องผ่านวัสดุว่ามันมาจากอะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็จะมาจากไม้ฝางนะอันนี้ก็จะเป็นยาเป็นแบบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเหมือนกันก็ไปต้มจะได้เป็นสีลิ้นจี่นะครับสกัดออกมาก็กลายเป็นสีลิ้นจี่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นลงอันนี้ก็จะลงทองครับแล้วก็ตัวชาติแต่ผมไม่หยิบชาติแล้วเพราะว่ามีประหลอดอันนี้ก็จะเป็นทองแดงที่มีการหมักให้เป็นสนิมนะครับอันนี้ขูดไปปุ๊บแล้วก็ไปทำสีได้อันนี้คือเรียกเขียวตังแชร
1: ์
0: นะผมมีเศษงาช้างแต่เป็นนะเขาก็เอาไว้เผาเพื่อที่จะทำสีไอวอรี่แบ็กเขาบอกว่าสีดำที่เข้มที่สุดหรือว่าดีที่สุดเนื้อละเอียดที่สุดก็คือมาจากสีดำที่เผาจากงาช้าง
1: แล้วข้างหลังเนี่ยคะอาจารย์
0: ครับจะเห็นว่าเราก็จะใช้สีฝุ่นเนี่ยเป็นต้นแบบก็คือพวกวัสดุที่เป็นสีฝุ่นเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้อันนี้มาเนี่ยปลอดภัยละเขาก็จะง่ายในการที่จะต้องทำเป็นอย่างอื่นใช่ไหมคือเขาบดเขามาเรียบร้อยเสร็จสับแล้ว อันนี้คือดินนี่ดินหรือดินเขียวดินแดงดินเหลือง
1: อ๋ออันนี้คือเป็นหมวดที่มาจากดินเหมือนกัน
0: ใช่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเรียกเขาจะเรียกว่าไอรอนออกไซด์เหมือนกันก็คือสนิมจากเหล็กเหมือนกันแต่ทำปฏิกิริยาให้สีไม่เหมือนกัน

0: เราได้รู้จักกับสีไทยกันไปในเบื้องต้นแล้วต่อไปพิงค์จะพาคุณผู้ชมไปชมการใช้สีไทยในการวาดภาพในสไตล์ของอาจารย์ไพโรจน์ค่ะนี่อาจารย์ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ผมผสมสีมาได้แล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่บนจานสีเพื่อจะเพ้นท์ในตัวรูปนะครับก็คือในนี้ก็สมมต
0: ินี้ผสมแล้ว
1: สีบนจานผสมโดยสีเหลืองดินสีฝุ่นขาวเบรกด้วยสีดำขมเหลานะครับแล้วก็มาใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไหมนะครับ
0: อันนี้อาจารย์จะผสมไปลงตรงช่วงไหนอะคะ
1: ในตัวภาพเนี่ยผมก็จะใช้สีรองพื้นนะครับก็คือเป็นสีกลางก็เป็นสีนวลจันทร์ใบหน้าก็จะใช้สีนวลเพื่อที่จะผักระยะจากความสว่างเนี่ยให้ขึ้นมาชื่อพระนามผมก็ใช้สีทองเพราะว่าเป็นสีแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นอีกมิตินึงแต่ก็ในตัวคอนเซปต์ของภาพวาดอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับการจารึกพระนามการปิดทองให้พระนะครับก็คือแทนว่านี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอะไรเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วอย่างภาพนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆอันน
0: ั้นภาพนี้ก็ใช้สีคล้ายๆกันใช่ไหมคะ
1: ใช่คอนเซปต์เดียวกันมีแนวคิดเพิ่มเติมก็คือมันมีสีแดงอยู่นะครับตามทัศนคติของสีแดงตามความเชื่อ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ที่เป็นบรรยากาศของสวรรค์แต่ผมก็ไม่อยากจะให้ทั้งภาพเป็นสีแดงนะครับผมก็มีกรอบตัวนี้ล้อมรอบแต่นี่ก็มีสัญลักษณ์ที่ผมแฝงเอาไว้ก็คือว่าอันนี้คือท่านอยู่ในอีกมิตินึงอ่ะเหมือนกับแบบอยู่ในสวรรค
0: ์แล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอะคะจะมีวิธีการช่วยให้สีไทยคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นแบบว่าซื้อเสื้อแต่เป็นเสื้อที่เป็นม่วงแม่น้ำปางหรืออะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็ใช้สีทาบ้านอย่างนี้เราก็บอกว่าโอ้ยวันนี้ทาด้วยสีนวลสีหงส์สบ่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าทำให้บ้านเรากลายเป็นที่เผยแพร่ขององค์ความรู้นี้ไปถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับโปรดักต์สินค้านะครับสมมุติว่าเอาไปกำหนดอยู่ในสีที่เป็นโบชัวแผ่นพับริฟเลตอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีเนี่ยโอเคไกด์สีที่เป็นไทโทนเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็สามารถที่อธิบายได้ว่าอันนี้ใช้หมวดที่เป็นของไทโทนนะครับมันก็จะทำให้คนอื่นไทโทนคืออะไรก็มีโอกาสที่อธิบายมันอีกผมว่ามันเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อันนึงเนื่องจากว่ามันเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ยินว่าโหนี่มันเป็นสีไทยก็จะตัวคนไทยก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: ที่อาจารย์บอกว่าสีไทยของเราเนี่ยจะโกอินเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเทรนด์สีไทยในอนาคตใช่ไหมคะ
1: จริงๆมันเป็นไปได้แล้วผมก็วางไว้ว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงแล้วก็เลยมีทูอันหนึ่งในโปรแกรมของ Illustrator นะใน Adobe ประมาณ2018อย่างเงี้ยนะครับก็จะถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในซิสเต็มของเขาเลยโดยที่ต่อไปก็คือจะไปเปิดที่หน้า Windows แล้วก็ไปที่ Swot มันก็จะขึ้นมาเป็นค่า Swot Library นะครับแล้วก็จะมีคำว่าไทยโทนอยู่ในนี้กดมาปุ๊บมันก็จะได้เป็นค่าสีที่ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถคลิกจากในนี้ได้ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่มีการเอาเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะโหลดสวอตชุดนี้ได้ที่หน้าเพจไทโทนนะครับก็จะเอาไปใส่เข้าไปเองมันก็จะกลายเป็นสวอตที่แบบว่าไม่ต้องไปนั่งดูดสีจากโปรแกรมกับอีกอันนึงก็คือมีผู้ที่ทำแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Color of ASEAN ใน Color of ASEAN เนี่ยก็เป็นสีที่เป็นสวอตของประเทศต่างๆด้วยแล้วก็ทำเป็นแอปขึ้นมาถ้าเป็นของประเทศไทยก็จะเป็นของไทโทนเลยแต่ถ้าเกิดว่าที่เคยเผยแพร่ไปเนี่ยก็จะมีที่ศูนย์สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ทำเป็น Color of ASEAN เป็นการต่อยอดในประเทศอาเซียนได้ว่ามีการเผยแพร่ไปนะครับแล้วก็ไทโทนก็อยู่ในนี้เช่นกันถ้าเป็นในสาขาของแฟชั่นดีไซน์ก็อยากจะเปลี่ยนซีรีส์ให้เป็นชุดสีไทยก็เราก็มีบริษัทย้อมไหมให้ดูว่าโอเคเนี่ยย้อมผ้าไหมมาแล้วก็จะเป็นสีเฉดประมาณอย่างนี้ก็มีสมุดโน้ตใช้ตัวแมสคอตไทโทนมอนสเตอร์ก็เป็นสัตว์ประหลาดแต่ก็มันมีความเป็นไทยอยู่ในนี้

0: าเกิดว่าของ TOA มีการวางจำหน่ายจะสามารถที่จะไปซื้อสีไทโทนเนี่ยได้ในเครือข่ายของ TOA ที่วางจำหน่ายแล้วก็อยู่ในอาเซียนด้วยมันก็หมายความว่าสามารถที่ขยายไปเป็นอาเซียนแล้วไปเป็นสีอินเตอร์แล้วเพื่อที่จะทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้น
1: ก็เหมือนกับพัฒนาสีไทยไปในระดับโลกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเราจะทำไทโทนให้มันได้มาตรฐานค่าสีที่รหัสเดียวกันทุกอย่างเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดตั้งใจว่าโอเคไทโทนมันน่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็เขาน่าจะใช้ได้ง่ายที่สุด
1: และนี่นะคะก็คือตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งของสีไทยนะคะที่สามารถทำให้สีไทยของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังก้าวไกลไปถึงระดับอาเซียนและจะก้าวไกลไปอีกถึงระดับโลกค่ะ
2: คิงเชื่อว่าเมื่อเราหันมาใช้สีไทยกันมากขึ้นความเป็นไทยก็จะก่อตัวผู้คนก็จะรับรู้ถึงเสน่ห์ของสีไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ

0: ทธะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิด

จากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้ฟังการอธิบายความเกี่ยวกับแผนการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงวางไว้ตั้งแต่2600ปีที่ผ่านมาแผนการนี้ท่านพระพุทธองค์ได้ประกาศในวันจาตุรงคสันนิบาตวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูปซึ่งเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้หรือเรียกว่าเอหิภิกขุและในวันนั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ใจความของโอวาทปาติโมกนั้นแบ่งเป็น3ตอนหรือที่เรียกว่าอุดมการณ์หลักการและวิธีการอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่เป็นสูงสุดความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมคนที่เบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นบรรพชิตเลยคนที่ทำให้คนอื่นลำบากอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสมณะเลยส่วนในหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายคุ้นกันอยู่และได้ยินได้ฟังบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายส่วนในตอนที่3ก็คือการวิธีการที่สาวกทั้งหลายของพระพุทธองค์จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักเอาไว้ว่าจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายจะต้องไม่เข้าไปกล่าวร้ายบุคคลอื่นต้องมีความสำรวมในพระปาติโมกต้องมีความสำรวมในโภชนะในภัตตาหารมีความยินดีในเสนาสนะอันสงัดและเป็นคนที่หมั่นประกอบการทำสมาธิการเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้แก่เหล่าพุทธสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาในครั้งนั้นกล่าวในเฉพาะในส่วนที่เป็นหลักการของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงก่อนอื่นก็ทำความเข้าใจก่อนว่าบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกเร่าร้อนมีความเดือดร้อนใจในภายหลังแม้ว่าในขณะที่กระทำนั้นผลของมันจะยังไม่แสดงออกมาเรายังมีความดีใจยังมีความเพลิดเพลินอยู่มีความสุขอยู่แต่ภายหลังเมื่อบาปนั้นให้ผลเราก็จะได้รับรู้ถึงความลำบากใจความเดือดเนื้อร้อนใจในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการไม่กระทําบาปทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าแม้จะเป็นเล็กน้อยก็ทรงตรัสห้ามว่าไม่ให้กระทําบาปทั้งปวงที่ว่านี้คืออะไรบ้างถ้าโดยทางกายก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ากายกรรมหรือกายทุจริต3อย่าง1การฆ่าสัตว์2การลักทรัพย์3การประพฤติผิดในกามทั้ง3อย่างนี้เรียกว่าการกระทําบาปทางกายเมื่อกระทําแล้วก็จะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทั้งในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดการกระทําบาปทางวาจาหรือว่าวจีทุจริตมีอยู่4อย่าง

ก็คือการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจ้อทั้ง4ประการนี้เป็นการกระทำบาปทางวาจาเมื่อกระทำลงไปแล้วเราก็จะได้รับผลคือความไม่ไว้วางใจความแตกความสามัคคีการถูกดุด่าว่ากล่าวเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามว่าเราไม่ควรที่จะกระทำบาปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการกระทำบาปทางใจหรือเรียกว่ามโนทุจริตซึ่งในส่วนที่สามนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นเพราะว่าคนอื่นยังไม่รู้เพราะเป็นการกระทำทางใจแต่เมื่อเราคิดอย่างไรโดยส่วนมากเราก็จะทำอย่างนั้นการกระทำและการพูดทุกอย่างของเรามาจากความคิดถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะทำไม่ดีแต่ถ้าเราคิดดีเราก็จะทำดีในส่วนของการกระทำบาปทางใจก็มีอยู่3อย่างหรือเรียกว่ามโนทุจริต3นั่นก็คือข้อ1การเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นสมบัติของตนเองพยายามจ้องหาทางที่จะยึดเอามาให้ได้เมื่อเจ้าของทรัพย์เขาพลั้งเผลอนั่นเป็นในระดับความคิดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการลักขโมยการช่อราษฎร์บังหลวงการคอร์รัปชันตามมาประการที่สองก็คือความพยาบาทการคิดพยาบาทปองร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นบาปทางใจแม้ว่าเจ้าของคนที่เราคิดพยาบาทนั้นจะไม่รู้สึกตัวแต่คนที่เดือดร้อนใจเป็นอันดับแรกก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองก็เหมือนกับก้านไม้ขีดเมื่อจุดแล้วสิ่งที่ไหม้ก่อนก็คือตัวเองก่อนแล้วจึงจะไหม้คนอื่นบาปที่เกิดขึ้นในใจก็เผารนจิตใจของเราก่อนความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็จะเผาจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อนำไปสู่การกระทำก็จะนำไปสู่การฆ่าการกระทำปานาติบาตให้เขาได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนั่นประการที่สองประการที่สามก็คือมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมซึ่งในข้อนี้เป็นข้อที่อันตรายมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อเราเห็นผิดแล้วไม่มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่มีความเชื่อในเรื่องบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเชื่อในเรื่องผลแห่งการกระทำไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อว่าทำชั่วจะได้ชั่วมีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรมอย่างนี้เราก็จะไม่สนใจในการกระทำในผลของการกระทำเราคิดอยากจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นตามที่ใจตนเองปรารถนาทั้ง10ประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการหรือบาปทั้ง10ประการพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรกระทำจึงตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจประการที่สองก็คือการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลที่ว่านี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำบาปทั้ง10ประการนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำบุญ3ประการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานด้วยการให้คำว่าทานในที่นี้ก็มีทั้งอามิสทานคือทานที่กระทำด้วยการให้วัตถุสิ่งของการให้วัตถุสิ่งของเสื้อผ้าอาหารแก่บุคคลอื่นให้เป็นทานหรือธรรมทานการให้ความรู้
การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลอื่นช่วยให้เขามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นการทำทานอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้อภัยทานการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมเพราะการอันยอดเพราะทานอันยอดเยี่ยมหรือว่าอภัยทานนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้อภัยเป็นการให้ธรรมะเพราะไม่ได้ให้วัตถุสิ่งของแต่เป็นธรรมทานการให้ธรรมเป็นทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงนี่เป็นข้อแรกที่เราสามารถที่จะเพิ่มบุญของเราได้ข้อที่สองก็คือการรักษาศีลศีลในระดับต้นก็คือเราต้องรักษาศีล5ประการการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดคำหยาบพูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและการไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือการรักษาศีล5หรือเราอยากจะเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นไปอีกเราก็สามารถทำได้ด้วยการรักษาศีล8ศีลอุโบสถเพื่อเป็นการขจัดขัดเกลาจิตใจของตนให้มีธรรมะมากยิ่งขึ้นนั่นโดยระดับของศีลและสุดท้ายก็คือการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบท่านเรียกว่าสมถกรรมฐานเป็นอุบายที่จะสงบจิตใจไม่ให้ว้าวุ่นนะอีกประการหนึ่งก็คือการทำจิตใจของตนให้ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการกำหนดรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลทั้ง3ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าเป็นการทำกุศลให้ถึงพร้อมตามหลักข้อที่2ส่วนข้อที่3การทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเราก็จะต้องชำระจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสทั้งหลายที่เข้ามาก่อกวนที่เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองวิธีการก็คือการชำระล้างด้วยบุญญกิริยาทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อนมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จด้วยใจเพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากระทำออกไปเราพูดออกไปนั่นก็เพราะว่าใจเราคิดเมื่อคิดอย่างนี้จึงพูดออกไปอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้จึงมีคำกล่าวว่าให้เราคิดทุกอย่างที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดให้เราคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะว่าเมื่อเราทำทุกอย่างที่คิดพูดทุกอย่างที่คิดอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นก็ได้เพราะความคิดของเรานั้นเป็นสิ่งที่รวดเร็วห้ามยากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดอะไรแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปหรือทำออกไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนการที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดพูดสิ่งที่ผิดพลาดนั่นถือเป็นเรื่องของการความผิดในระดับของศีลแต่ว่าความผิดในระดับของความคิดก็คือผิดธรรมเพราะฉะนั้นเราคิดผิดก็อย่าทำผิดนั่นก็หมายความว่าคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วมีสติระลึกได้ก็อย่าทำในสิ่งนั้นอะไรที่คิดแล้ว
พิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์

เราก็ควรที่จะทำสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปทำทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาหลายคนหลายท่านคงจะได้ยินคำว่าหัวใจพระพุทธศาสนาก็คือละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นก็หมายความว่าไม่ให้ทำสิ่งที่เป็นบาปสร้างแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและพยายามประคับประคองจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและถ้านับวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาก็จะเป็นครบ 2,600 ปีแห่งวันมาฆบูชาด้วยเช่นกันถือโอกาสนี้ให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ลองสำรวจตัวเองว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หรือไม่อะไรที่เป็นส่วนที่บกพร่องอะไรที่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องพยายามกระทำสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็จะต้องพยายามละลดเลิกสิ่งนั้นให้ได้เพื่อความสำเร็จของชีวิตเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวในโอวาทปาติโมกข์นี้ในส่วนท้ายตอนที่3ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับการวางตัวของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นได้ทรงวางหลักว่าห้ามเข้าไปกล่าวร้ายห้ามเข้าไปทำร้ายก็หมายความว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปว่าร้ายคนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปกล่าวร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นคนดีเราก็อย่าไปกล่าวดูถูกคนอื่นว่าเขาด้อยกว่าเราให้เขาเห็นคุณค่าความดีของเราจากการประพฤติปฏิบัติของเราจากการกระทำของเราว่าเรานี่แหละเป็นคนดีไม่ใช่ดีขึ้นด้วยการเหยียบย่ำคนอื่นให้มีความสำรวมในพระปาติโมกข์ถ้าเป็นญาติโยมก็ให้มีความสำรวมในการประพฤติปฏิบัติให้มีความระวังในการกระทำการงานให้ได้ดีให้มีประสิทธิภาพในเรื่องการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันทรงแสดงว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่ารู้จักประมาณในการบริโภคก็คือว่าให้กินเฉพาะแต่พอดีไม่แสวงหาอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งการรับประทานอาหารนั้นก็เพื่อต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยบรรเทาความหิวไปได้ไม่ใช่ว่าเพื่อบำรุงบำเรอให้เกิดความสวยความงามขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของการรับประทานอาหารแล้วเราก็จะมีความพออยู่พอกินรับประทานอาหารเฉพาะที่จำเป็นการได้สำรวมระวังยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดและการมีความยินดีในการประกอบความเพียรทางจิตนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวกทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพียรให้เพิ่มมากขึ้นตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงหลักการไว้อย่างนี้นั่นก็คือหลักของอุดมการณ์หลักการและวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการของพระพุทธศาสนานั้นให้ญาติโยมทั้งหลายได้ละชั่วทำดีทำจิตใจของตนให้ผ่องใสธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องของโอวาทปาติโมกข์แต่เท่านี้ขอเจริญพร

สะอะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลัสสุปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตต

ริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปะระมังตะโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปะระมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพะชิโตปรูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสะมะโนโหติปรังวิเหทะยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมใน

โภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอธิจิตเตจะอายโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานะสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะภาษาลาวของเราก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะเรามีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะทยอยนะคะเอาออกมาสอนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้หมวดหมู่คำศัพท์ที่เราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะมีคำศัพท์เริ่มจากคำแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟลักษณะกลมๆค่ะดอกไฟหมายถึงหลอดนั่นเองนะคะหมายถึงหลอดไฟค่ะส่วนคำว่าป้อมหมายถึงกลมๆค่ะไปต่อคำที่สองนะคะคำนี้จำเป็นต้องมีไว้ค่ะในบ้านเรือนค่ะคุณผู้ชมฟอยฟอยไม่ได้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่หมายถึงไม้กวาดค่ะฟอยหมายถึงไม้กวาดนะคะไปต่อค่ะสิ่งของสิ่งนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้บ้านเรือนเราสะอาดเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อถังก็หมายถึงถังในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าขี้เหงื่อหมายถึงขยะค่ะเพราะฉะนั้นถังขี้เหงื่อจึงหมายถึงถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคุณลาวค่ะนะคะต้องมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านค่ะเป็นเครื่องมือของผู้ชายนะคะจะได้ทำความสะอาดบ้านได้ยากค่ะคำนี้คือคำว่าจกจกไม่ได้เป็นกริยานะคะจกในที่นี้หมายถึงจอบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบัวบัวหมายถึงบัวรดน้ำค่ะในภาษาลาวถ้าพูดแค่คำว่าบัวก็จะเข้าใจกันว่าหมายถึงบัวรดน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกคำหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในภาษาลาวนะคะคือคำนี้ค่ะเป็นเครื่องมือนะคะคุณผู้ชมแวกแวกแปลว่ามีดดายาค่ะหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าเขียวก็ได้นะคะแต่จะมีลักษณะเล็กค่ะนะคะจะมีลักษณะเล็กนะคะไปต่อค่ะเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะม้านั่งนะคะอาจจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้เป็นหมายถึงพื้นค่ะเพราะคนลาวเอาพื้นไม้นะคะมาทำเป็นม้านั่งจึงเรียกว่าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งค่ะคุณผู้ชมคะลองมาทบทวนกันนะคะว่าสิ่งของในบ้านเรือนของคุณลาวออกเสียงหรือมีความหมายอย่างไรบ้างหรือถ้าหากคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ยังได้นะคะลองเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะคำแรกนะคะดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมหมายถึงหลอดไฟกลมฟอยฟอยหมายถึงไม้กวาดถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อหมายถึงถังขยะจกหมายถึงค่ะบัวคำนี้สั้นๆนะคะหมายถึงบัวรดน้ำค่ะแวกหมายถึงมีดไดยาหรือเคียวขนาดเล็กนะคะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะคำว่าเป็นม้าเป็นม้าหมายถึงม้านั่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในบ้านเรือนของแต่ละสังคมมีสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกถึงวัฒนธรรมบอกถึงสังคมที่แตกต่างกันนะคะคำว่าแวกนะคะหมายถึงมีดไดยาแสดงให้เห็นถึงการไดยาในป ประเทศลาวว่าเขาใช้วิธีอย่างไรนะคะส่วนแป้นม้าก็หมายถึงม้านั่งเป็นการเอาไม้ปูพื้นมาทำม้านั่งจึงกลายเป็นแป้นม้าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะคำศัพท์ในหมวดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้การประสมอักษรนะคะและการประสมคำในภาษาลาวจากคำศัพท์ที่คุณผู้ชมได้เรียนไปแล้วนั่นแหละค่ะจะช่วยให้เราเข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปพร้อมกันแบบช้าๆนะคะคำแรกคือคำว่าดอกไฟป้อมดอกไฟป้อมคุณผู้ชมคะดอกเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวแรกค่ะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ในระดับบรรทัดค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กน้อยไปต่อค่ะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระนะคะพยัญชนะตัวที่2ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้นะคะออโอหัวอยู่ด้านล่างนะคะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะหางห้ามออกนะคะหางห้ามเลยออกไปค่ะเขียนเหมือนหอนกฮูกภาษาไทยนะคะแต่หางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าดอกสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมดูกอไก่ไก่อะไรเอ่ยมีสองหัวไก่ที่ประเทศลาวค่ะคือรูปพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะลากหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะหัวออกนะคะทั้งสองตัวค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกค่ะไปต่อค่ะไฟเขียนเหมือนไทยเลยค่ะไปเลยนะคะใบไม้ค่ะหรือนะคะสระไอใบไม้นั่นเองค่ะลากขึ้นนะคะหางจะสูงนิดนึงค่ะนะคะใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฟอไฟตัวนี้นะคะคือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองค่ะลากหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปค่ะนะคะและปลายเลยบรรทัดขึ้นไปนิดนึงนะคะไฟป้อมนะคะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะตัวนี้นะคะเหมือนกับปอปลาภาษาไทยเลยค่ะลากจากหัวนะคะยาวขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะเพราะเป็นสระอเหมือนกับคำว่าดอกค่ะออโอนะคะปิดท้ายด้วยตัวสะกดค่ะม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปนะคะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าดอกไฟป้อมไปต่อเลยนะคะคำที่สองนี้ยังเป็นการใช้สระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดเหมือนกันเลยนะคะกับคำว่าดอกและคำว่าป้อมในคำข้างบนค่ะเราเปลี่ยนแค่นะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะฟอฟายค่ะตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะลากขึ้นค่ะออโอค่ะนะคะออโอค่ะนะคะและปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งคุณผู้ชมคะย่อยุ่งเป็นพยัญชนะสะกดท้ายได้แต่ย่อหยาหางยาวไม่ได้นะคะตัวนี้ทุกครั้งที่เป็นพยัญชนะสะกดใช้หางสั้นค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะเขียนเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะม้วนหัวขึ้นไปเลยนะคะออกกลมๆนิดนึงค่ะอ่านว่าฟอยไปต่อค่ะถังขี้เหงื่อถังขี้เหงื่อคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องจำนิดนึงนะคะออกจะสลับซับซ้อนนิดนึงแต่คุณผู้ชมรู้ค่ะนะคะเพราะเรามีจุดสังเกตถุงเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะลากขึ้นไปแล้วหัวออกค่ะนะคะแล้วลากลงมาด้านล่างยาวเลยบรรทัดนี่คือถุงหรือถุงในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมนะคะง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะง่องั่วคืององูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมลากลงไปเลยนะคะด้านล่างค่ะยาวเลยเส้นบรรทัดนะคะนี่คืององั่ว ช้ไม้หันอากาศค่ะหรือภาษาลาวเรียกนะคะว่าไม้กันค่ะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจำก็จำว่าไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันหันขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าถังนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าขี้เหงื่อค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยขอใครหัวโตนะคะขอใครหัวโตค่ะลากไปเลยค่ะนะคะปลายมีโค้งๆหยักๆนิดนึงแต่ไม่เลยบรรทัดนะคะแต่ไม่เลยบรรทัดค่ะคุณผู้ชมคะสระอีภาษาลาวลากข้างค่ะสระอีภาษาลาวลากข้างลากยังไงคะแบบนี้ค่ะสระอีนะคะคุณผู้ชมใช้สระอีลากไปด้านข้างค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคำว่าเหงื่อเหงื่อคุณผู้ชมคะหอฮานบวกย่อยุ่งหอฮานบวกย่อยุ่งออกเสียงยากสักนิดนึงนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานอาจจะออกเสียงนี้ได้ชัดเจนเพราะเป็นเสียงขึ้นจมูกนิดนึงซึ่งไม่มีในภาษาไทยภาคกลางของเรานะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นค่ะสระเอือค่ะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกับสระเอือก่อนนะคะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยค่ะสระเอือภาษาลาวเขียนเหมือนไทยนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสระเอค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปเป็นอักษรนำนะคะใช้คู่กันค่ะหอฮานหอฮานภาษาลาวเรียกว่าหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวนะคะจากด้านบนค่ะลงด้านล่างนะคะลงด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะอันนี้คือหอฮานในภาษาลาวนะคะต่อด้วยค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะอักษรนำในภาษาลาวนะคะหอฮานบวกด้วยย่อยุ่งค่ะออกเสียงขึ้นจมูกนะคะไปต่อเลยค่ะย่อยุ่งเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระนะคะคืออโอคุณผู้ชมทราบแล้วว่าอโอขีดไหนนะคะเริ่มเลยค่ะหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะปิดท้ายด้วยสระเอือของเราค่ะพระเอกเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสระเอือค่ะคุณผู้ชมเอาสระอีมานะคะแล้วก็ใส่จุดข้างในค่ะใส่จุดข้างในนะคะก็จะกลายเป็นสระเอือค่ะออกเสียงว่าเหงื่อปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะถังขี้เหงื่อแปลว่าถังขยะนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำต่อไปคือคำว่าจกจกคุณผู้ชมคะจกต้องจำนะคะเพราะสระโอในภาษาลาวลดรูปค่ะในภาษาไทยไม่มีสระโอนะคะจะเขียนเพียงจอจานกับกอไก่แต่ภาษาลาวมีสระโอลดรูปค่ะเขียนแบบไหนคะเริ่มเลยนะคะจอจอกค่ะนะคะสะกดด้วยกอไก่คุณผู้ชมจำกอไก่ได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านนอกทั้งสองหัวเลยค่ะขึ้นนะคะกอไก่ม้วนขึ้นไปด้านนอกค่ะอย่าลืมนะคะสระโอลดรูปค่ะพยัญชนะตัวนี้นะคะกอไก่มีสระโอวางไว้ตำแหน่งไหนคะสระโอค่ะวางไว้ตรงจอจอกค่ะคุณผู้ชมสระทุกครั้งต้องวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงวางไว้ที่จอจอกเป็นแบบนี้ค่ะสระโอนะคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเวลาการจำค่ะเรียกสระว่าไม่กุ๋งเวลาจำจำว่าหัวลงเราก็จะได้คำว่าจกหมายถึงจอบค่ะไปต่อเลยนะคะบัวค่ะคำว่าบัวสระอัวค่ะคุณผู้ชมสระอัวนะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอัวกันก่อนดีกว่าค่ะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดนะคะสระอัวที่ไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมใช้ไม่โก่งหัวลงค่ะไม่โก่งหัวลงเหมือนข้างบนนะคะบวกด้วยวอวีค่ะคุณผู้ชมวอวีหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจะเขียนคำว่าบัวคุณผู้ชมก็ใส่บอแบ้ค่ะบอแบ้นะคะบวกสระอัวอ่านว่าบัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะแวกค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระแอค่ะ นี่คือสระแอร์ลาวนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะเขียนขึ้นไปค่ะโค้งนิดนึงไปต่อค่ะวอวีวอวีทราบแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะหัวด้านล่างค่ะโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะตัวนี้คุณผู้ชมจำได้แม่นแล้วค่ะกอไก่หัวออกข้างนอก2ตัวค่ะหัวออกข้างนอกนะคะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าแวกค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายค่ะแปนมาแปนมาคำนี้จะงงที่พยัญชนะ2ตัวนี้ค่ะสระแอร์เริ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทราบสระแอร์แล้วนะคะต่อค่ะปอป๋าค่ะปอป๋าหรือปอปาค่ะคุณผู้ชมคะสังเกตดูดีๆนะคะโน่นกและม่อแมวต่างกันตรงไหนคะโน่นกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะใส่ไม่โทค่ะเป็นคำว่าแป้นค่ะนะคะแป้นค่ะม้าค่ะคุณผู้ชมเหมือนไทยเลยค่ะแต่ม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะลากขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่สระอามีหัวด้วยนะคะจบที่รูปวรรณยุกต์โทเราก็จะอ่านได้ว่าแป้นม้านะคะคุณผู้ชม
2: สบายดีมีหยังให้ข่อยซวยบ่
3: เจ้าข่อยกำลังซอกหาซื้อเครื่องใช้ไปแต่งสวนอยู่เฮือนใหม่
2: อยากได้หยัง
3: ข่อยอยากได้ดอกไฟอยู่นี่มีดอกไฟอย่างแด
2: อยู่นี่มีดอกไฟทั้งดอกไฟป้อมและดอกไฟยาวท่านต้องการแบบใด
3: ข่อยว่าสิเอาดอกไฟไปใส่ในสวนเจ้าว่าเอาแบบใดดี
2: ข่อยว่าจะเอาดอกไฟป้อมดีกว่าย้อนว่าประหยัดไฟป้อม
3: ตกลงข่อยเอาดอกไฟป้อม4ดอกแล้วอยู่นี่มีฟอยกับถังขี้เหงื่อบ
2: ่มีเจ้าต้องการหลายบ
3: ่บ่หลายดอกข่อยว่าสิเอาไปใส่ในสวนเท่านั้น
2: เจ้าแต่ถ้าซื้อหลายอันมันสิถึกกว่าหลายใด
3: เอาคันสั้นข่อยเอาหลายอันก็ได
2: ้เจ้าท่านต้องการหยังตื้มอีกบ
3: ่ข่อยต้องการเครื่องใช้ในสวนหลังบ้านอีกจักหน่อย
2: เจ้าท่านอยากได้เครื่องหยัง
3: ข่อยอยากได้จกไปขุดดิดปลูกดอกไม
2: ้ข่อยว่าท่านเอาเสียมไปแทนดีกว่าย้อนว่าสะดวกกว่าหลาย
3: ได้ได้ข่อยเอาเสียมหนึ่งอันแล้วข่อยก็อยากได้บัวกับแวกน้ำ
2: เจ้าท่านยังต้องการอีกบ่
3: ค่อยบ่ต้องการอย่างแล้วมื้อนี้เงินค่อยหมดแล้วเอาไว้เทื่อหน้าค่อยสิมาเอาน้ำอีก
2: เจ้าเทื่อหน้าทันมาใหม่ก็ได
3: ้โอ้แป้นมาอยู่หั่นคืองามหลายราคาเท่าไหร
2: ่300,000กีบเจ้า
3: แพงแท
2: ้แป้นมานั้นเฮานำเข้ามาจากเมืองไทยราคาจึงแพงท่านสิเอาน้ำบ
3: ่พอแล้วขอบใจทั้งหมดราคาเท่าไหร
2: ่ถ้าบึดหนึ่งข่อยคิดไรก่อนทั้งหมด 215,975 กีบ
3: หลุดแดได้บ
2: ่คันสั้น 215,900 กีบเด้อ
3: ตกลง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังภาษาลาวจากบทสนทนาข้างต้นทันกันหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังสำเนียงภาษาลาวไม่ทันนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์อีกหลายคำที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาทบทวนกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและเราก็จะเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมอยากฝึกออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะภาษาลาวถ้าฝึกและตั้งใจอีกนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเองค่ะประโยคแรกนะคะคำว่าเจ้าว่าเอาแบบใดดีเจ้าว่าเอาแบบใดดีเป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเจ้าหมายถึงคุณนะคะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะเป็นบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองหมายถึงคนที่เราพูดด้วยค่ะเจ้าว่าเอาแบบใดดี เอาในบริบทการสนทนานี้ก็หมายถึงการเลือกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าว่าเอาแบบใดดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะคำนี้ค่ะย้อนว่าย้อนว่าแปลว่าเพราะว่าค่ะคำว่าย้อนแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการอธิบายนะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะคุณผู้ชมคะไฟค่ะก็หมายถึงนะคะประหยัดไฟบ้านเรานี่แหละค่ะส่วนคำว่าพร้อมพร้อมภาษาไทยต้องแปลว่าด้วยค่ะในบริบทนี้นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะย้อนว่าประหยัดไฟพร้อมแยกคำว่าพร้อมเป็นคำลงท้ายเนี่ยออกจากคำว่าไฟนะคะคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อคุณผู้ชมคะแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมท่านต้องการจำนวนมากไหมมีคำศัพท์นะคะคุณผู้ชมคะบ่อในภาษาลาวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีความสับสนกับไม้เอกและไม่ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงบ่อค่ะเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแต่ถ้าเราอยากใส่ไม่เอกด้วยได้ไหมก็ได้นะคะก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมค่ะแต่คนลาวมักจะนิยมใช้คำว่าบ่อนะคะเอาใหม่นะคะท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมค่ะไปต่อเลยนะคะตอบว่ายังไงดีคะคุณผู้ชมก็ต้องตอบว่าบ่อหลายดอกบ่อหลายดอกคุณผู้ชมคะแปลว่าไม่มากหรอกหรือไม่มากนักหรอกค่ะสังเกตไหมคะคำว่าบอบอนะคะจะมีแม่เอกด้วยค่ะคำนี้ในภาษาไทยค่ะแปลว่าไม่ค่ะเวลาคุณผู้ชมจะจำสับสนกันระหว่างบอที่ไม่มีแม่เอกในรูปประโยคคำถามกับคำว่าบอบอก็ให้คุณผู้ชมจำแบบนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แปลว่าไม่นะคะก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกันค่ะภาษาไทยใช้คำว่าไม่ภาษาลาวก็จะมีรูปวรรณยุกต์เอกแปลว่าบอนะคะหลายในภาษาลาว

0: ภาษาลาวหลายหมายถึงมากค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวไม่มีการใช้คำว่ามากนะคะจะใช้แต่คำว่าหลายค่ะส่วนคำลงท้ายคำว่าดอกดอกคุณผู้ชมต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเอาใหม่นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่ได้แปลว่าดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการออกเสียงในประโยคจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของการสนทนาเพราะส่วนมากคนลาวจะใช้คำลงท้ายและเว้นวรรคและเน้นเสียงหรือมีการลากยาวเพื่อให้รู้ว่าเป็นคำถามหรือเป็นคำลงท้ายที่แสดงความสุภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะลองจำประโยคเหล่านี้ไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าประโยคที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมถ้าอยากออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มกันเลยดีไหมคะประโยคแรกนะคะเจ้าหวาเอาแบบไหนดีเจ้าหวาเอาแบบไหนดีแปลว่าคุณว่าเลือกแบบไหนดีกว่ากันค่ะประโยคที่สองนะคะย้อนวาประหยัดไฟพร้อมย้อนวาประหยัดไฟพร้อมแปลว่าเพราะว่าประหยัดไฟด้วยไปต่อเลยค่ะท่านต้องการหลายบ่อท่านต้องการหลายบ่อแปลว่าท่านต้องการจำนวนมากไหมไปต่อนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกแปลว่าไม่มากนักหรอกไม่มากนักหรอกเน้นนะคะคุณผู้ชมต้องเว้นวรรคคำว่าดอกเพื่อให้เป็นคำลงท้ายจะได้ไม่สับสนกับคำว่าดอกไม้นะคะเอามาอีกครั้งหนึ่งนะคะบ่หลายดอกบ่หลายดอกคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้ภาษาลาวไปวันละนิดวันละหน่อยทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับภาษาและสังคมค่ะเพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชม
1: สถานีรถไฟแห่งแรกของลาวชื่อสถานีรถไฟท่านาแล้งตั้งอยู่ที่บ้านดงโพสีหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นระยะทาง3กิโลเมตรครึ่งสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยลาวเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างไทยลาวเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2552ขณะเดียวกันรัฐบาลลาวยังก่อสร้างทางหลวงสายใหม่อีก1สายเป็นถนนคอนกรีตขนาด4ช่องทางจราจรระยะทางกว่า12กิโลเมตรเชื่อมบ้านคำสวาดเข้ากับบ้านดงโพสีเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างนครเวียงจันทน์กับสถานีรถไฟแห่งแรกของประเทศอีกด้วยนอกจากเส้นทางสายนี้แล้วรัฐบาลยังมีนโยบายจะขยายเส้นทางไปจนถึงตัวเมืองเวียงจันทน์เพื่อให้การเชื่อมโยงติดต่อระหว่างผู้คนและการขนส่งสินค้าทำได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้แล้วเสร็จนอกจากจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเวียงจันทน์แล้วยังจะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางไปสู่เมืองหลวงแห่งนี้ได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นโดยการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครของเราไปจนถึงจังหวัดหนองคายในภาคอีสานและต่อไปถึงยังประเทศลาวได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับและวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกขออนุญาตแนะนำวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ธำรงศักดิ์จะอยู่กับเราในทุกๆเทปตลอดในทั้งรายการเลยนะครับและวันนี้ครับวันแรกเราขออนุญาตเท้าความกลับไปตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาของอาเซียนจนถึงวันนี้ให้อาจารย์ฉายภาพรวมให้เห็นหน่อยครับ
1: ครับ50ปีของอาเซียนนะครับเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ช่วงด้วยกันก
0: ็
1: คือช่วงแรกที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงร่วมมือช่วงก่อตั้งนะครับที่เน้นงานทางด้านสังคมและวัฒนธรร
0: ม
1: ช่วงที่2จึงเป็นช่วงที่เข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนนะครับในระยะเวลาของทั้งสองช่วงก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครึ่งๆของชีวิต50ปีไปเลยเอาแบบอย่างคร่าวๆนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็มีคนถามว่าทำไมอาเซียนต้องร่วมมือกันนะครับก่อตั้งสมาคมอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็ทำไมจึงมีชาติหรือว่าประเทศที่เข้าร่วมนี้เพียง5ประเทศเท่านั้น
0: นะตอนแรกมี5ประเทศก่อนนะครับ
1: ก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับคำถามก็คือแล้วอีก5ประเทศอยู่ที่ไหนนะครับในการรวมตัวกันเมื่อปี2510นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกตะวันตกนะครับโดยเฉพาะทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียและอังกฤษนะครับกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหวาดระแวงนะครับหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะป้องกันการขยายตัวของฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับคือประเทศโซเวียตนะครับหรือว่าเราเรียกว่ารัสเซียในปัจจุบันประเทศจีนนะครับปักกิ่งนะครับก็กลายเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งในทางโลกที่เราเรียกกันก็คือสงครามเย็นสงครามเย็นไม่ใช่ว่ายิงกันด้วยน้ำแข็งนะครับแต่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์แล้วก็มีการลบกันจริงๆในบางประเทศเป็นการปะทะกันระหว่างฝ่ายโลกเสรีนะครับกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์นั่นหมายความว่าพยายามที่จะพลิกเปลี่ยนแต่ละประเทศให้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มตัวเองนะครับอันนี้เป็นการแนวคิดในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางการเมืองของโลกเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับ60ปีมาแล้วคราวนี้สงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้สหรัฐอเมริกามีบทบาทในประเทศไทยและประเทศในมาเลเซียสิงคโปร์เหล่านี้นะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วยเพราะว่าอเมริกานี่เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส
0: ์
1: ก็พยายามรวมตัวนะครับกลุ่มประเทศเนี่ยเพื่อทำการหยิบการลุกหรือว่าการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศพม่า

0: ร่วมในตอนแรก
1: ใช
0: ที
1: ่
0: ่เรามีแค่ห้า
1: เพราะว่าแนวตรงนี้ก็คือทำให้กลุ่มของอินโดจีน3ประเทศและพม่าเนี่ยเป็นแนวทางของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์แตกต่างกันชัดเจนในเรื่องแนวทางนะครับ
1: ใช่คราวนี้พอมารวมกัน5ประเทศนะครับไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เน
0: ี่
1: ยใน20กว่าปีแรกเนี่ยปรากฏว่าทำอยู่2อย่างที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ
0: น
1: ั่นคือกีฬา4เกมทุกๆ2ปีนะครับอาเซียนที่เริ่มเป็นสมาชิกก่อตั้งเขาบอกว่าเรามาแข่งขันกีฬากันนะครับย้ายที่แข่งขันไปประเทศต่างๆนะครับเขาเรียกว่าสร้างความสามัคคีทางสังคมวัฒนธรรม
0: ซึ่งก็ได้ผลนะฮะ
1: นะครับกีฬา4เกมก็ยังมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่2ที่ทำกันหลังจากผ่านไปแล้ว10ปีก็คือการให้รางวัลซีไลท์ทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าทุกปีมีการแจกรางวัลซีไลท์ทุกประเทศมีการแจกรางวัลซีไลท์หมดเลยนะครับแต่เป้าหมายของการแจกซีไลท์เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะยกย่องนัก
0: เข
1: ียนของแต่ละประเทศขึ้นมาแต่ที่จริงแล้วเป้าหมายของซีไลท์ก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศอื่นๆเรียนรู้ประเทศหนึ่งผ่านวรรณกรรมได้
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็นวรรณกรรมครับในเมื่อเราเรียนรู้ได้ตั้งหลายสิ่งอย่าง
1: วรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลากสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คนอ่านง่ายนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนครับเหมือนเรื่องเล่าอะไรเงี้ยนะครับแทนที่จะเรียนรู้ผ่านว่าประเทศนั้นมีข้อมูลอะไรใช่ไหมครับวรรณกรรมเป็นการบอกถึงวิถีชีวิตความคิดของคนในแต่ละประเทศ
0: แต่คราวนี้ผ่านชิ้นงานของแต่ละนักเขียน
1: สิ่งหน
0: ึ่
1: งที่ไม่สามารถก้าวหรือว่าทำได้ก็คือไม่มีการแปลนะครับวรรณกรรมซีไลท์ของแต่ละประเทศให้เกิดการรับรู้ภายในประเทศเช่นไม่มีการแปลวรรณกรรมอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ให้มาเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการเขาเรียกว่าแจกรางวัลแต่ยังก้าวไปไม่ถึงในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับนี่เป็นช่วงแรกนะครับของการสร้างประชาคมอาเซียนแต่พอเมื่อสงครามเย็นยุติลงปีที่เป็นหลักหมายของการยุติสงครามเย็นนะครับก็คือปี2533 2533ในประเทศไทยตอนนั้นก็คือรัฐบาลของพลเอกชัดชัยชุนวัฒน์ซึ่งนโยบายที่สร้างความโด่งดังมากๆเลยคือเปลี่ยนสนามรบ
0: เป็น
1: สนามการค้าตอนนั้นก็คือมีคนตั้งคำถามว่าพลเอกชัดชัยรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสนามรบที่กำลังรบกันในประเทศกัมพูชาในเวียดนามในอะไรเงี้ยให้กลายเป็นสนามการค้าได้นะครับเพราะว่าโลกทั้งใบเนี่ยได้เหยียบได้ยุติการสู้รบกันมาเกือบ10ปีแล้วนะครับเริ่มเข้าหากันเริ่มพูดคุยกันดังนั้นสถานการณ์ของโลกก็เปลี่ยนแปลงและในที่สุดสงครามเย็นก็ยุติลงเพราะสงครามเย็นยุติลงตอนนี้ในช่วง10ปีต่อมานะครับเราจะเห็นว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็นอาเซียนก็เริ่มทยอยเข้าที่จริงแล้วบรูไนเข้ามาก่อนนะครับบรูไนเข้ามาตั้งแต่ปี2527ที่บูไนเข้ามาก่อนเพราะว่าบูไนเพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษพอได้รับเอกราชปุ๊บบูไนก็เลยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนแต่กลุ่มประเทศที่คิดว่ามีแนวทางสังคมนิยมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาเมื่อสงครามเย็นยุติลงทั้ง4ประเทศนะครับจนกระทั่งประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาหลังจากนั้นเนี่ยอาเซียนก็เข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเฟสที่สองเนี่ยก็คือหนึ่งดึงความร่วมมือช่วงที่สองร่วมมือจากประเทศที่เหลือเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มวางแผนว่าแล้วอาเซียนจะเดินทางกันไปยังไงจึงสร้างโมเดลขึ้นมาหรือว่ารูปแบบขึ้นมาว่าเป้าหมายของอาเซียนต้องสร้างเป็นประชาคมอาเซียน
0: นี่คือเฟสที่2ซึ่งเป็นปัจจุบันนี้
1: ใช่ครับแล้วก็เดินทางกันมายาวนานถึง10ปีแล้วนะครับกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียนบอกว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมี3ประชาคมย่อยใช่มั้ยครับประชาคมด้านเศรษฐกิจประชาคมด้านการเมืองและความมั่นคงประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมนี่เป็น3ประชาคมย่อยในประชาคมใหญ่ที่เราเรียกว่าประชาคมอาเซียน
0: ทีนี้ผมสงสัยอีกเรื่องนึงครับในเมื่อแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไทยเมียนมากัมพูชาหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเขามีภาษาเป็นของตัวเองทำไมพอมารวมกันเป็นอาเซียนแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานหรือการสื่อสารร่วมกันครับ
1: อ๋อครับอาเซียนเป็นองค์การระหว่างประเทศ
0: ครับ
1: องค์การระหว่างประเทศทุกองค์การนะครับจะต้องมีการระบุว่าจะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารของภายในองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นถ้าเราไปดูสหประชาชาตินะครับสหประชาชาติก็จะกำหนดว่าภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้ใครพูดภาษาเหล่านี้ไม่ต้อง นะครับพูดได้เลย
0: ไม่ต้องแปล
1: ไม่ต้องแปลเขาเรียกว่าหรือว่าก็จะมีคนแปลให้แต่หมายความว่าเป็นภาษาทางการนะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมได้นะครับคราวนี้

0: ในแง่มุมของอาเซียนอาเซียนก็มี10ประเทศเราลองคิดถึงนะครับประเทศไทยเนี่ยมีภาษาไทยใช้มีคนไทยอยู่67ล้านคนในปัจจุบันแต่อินโดนีเซียเนี่ยใช้บาฮาซาอินโดนีเซียมีประชากร255ล้านคนอย่างเงี้ยฟิลิปปินส์นะครับใช้ภาษาตากาล็อกแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแบบสไตล์อเมริกันเนี่ย อยู่เยอะมากฟิลิปปินส์มีประชากร100ล้านคนในขณะที่เวียดนามนะครับภาษาของเวียดนามเนี่ยก็มีคนใช้อยู่95ล้านคนสรุปแล้วมีกลุ่มภาษาใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากระแสหลักในศตวรรษที่ผ่านมาเป็นภาษาของการสื่อสารเราลองคีย์เข้าไปนะครับในโลกของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีทักษะอยู่2ภาษาใหญ่ๆนะครับคือ1ภาษาอังกฤษ2ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับแต่หลังจากที่กลุ่มประเทศอินโดจีนได้เคลื่อนตัวเองออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับแล้วเข้าสู่หรือว่าเคลื่อนตัวเองออกจากอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญในโลกเวียดนามกัมพูชาและลาวมากนะครับดังนั้นเกือบทุกประเทศอาเซียนเนี่ยมีฐานของการมุ่งไปในทิศทางเดียวกันคือภาษาอังกฤษนะครับอังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมพม่ามาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับอเมริกาเป็นอาณาเจ้าอาณานิคมฟิลิปปินส์แค่2กลุ่มนี้เกือบ200ล้านคน
1: ก็ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว
0: ใช่ครับซึ่งเมื่ออย่างนี้อาเซียนบอกว่าถ้างั้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาทิศทางของกระแสโลกเอาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเป็นภาษา working language เป็นภาษาของการทำงานนะครับ
1: ใช้ในเรื่องการทำงาน
0: ใช่ไม่ใช่ว่าในวิถีชีวิตของคนทุกประเทศจะต้องหันมาคุยภาษาอังกฤษนะครับภาษาของตนเองยังใช้ต่อไปเพียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนเวลาการประชุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักเพื่อนบ้านเข้าใจเพื่อนบ้านและทำการติดต่อค้าขายกับเพื่อนบ้านในภาษาของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งจะดีมากๆเลยอาเซียนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้อย่างเช่นคนไทยน่าจะมีคนที่เรียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเรียนภาษาฟิลิปปินส์นะครับเรียนภาษาเวียดนามซึ่งตอนนี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เรียนภาษาพวกนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยมีอาชีพการงานและการติดต่อระหว่างประเทศได้รวมทั้งอย่างเช่นคนที่ใช้ภาษาเขมรอยู่แล้วในประเทศไทยถ้าเรียนภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรจากเจ้าของประเทศนะครับก็จะอ่านออกเขียนได้อีกก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างประเทศมากขึ้น
1: ครับว่าง่ายภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นนะครับแต่ว่าภาษาอื่นในอาเซียนเนี่ยยิ่งรู้ไว้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ครับคำถามสุดท้ายในวันนี้ครับอาจารย์ก้าวต่อไปของอาเซียนในทัศนะของอาจารย์จะเป็นแบบไหนครับ
0: โอ้อาเซียนนะครับเมื่อสิ้นปี2015นะครับอาเซียนก็ไปประชุมแล้วก็เฉลิมฉลองการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
1: อย่างสมบูรณ์
0: แบบคือจริงๆแล้วเข้าพัฒนาการมาก่อนหน้านี้10ปีแล้วนะครับค่อยๆ คลี่คลายกันไปแต่ประกาศความเป็นประชาคมอาเซียนโดยตามหลักการของอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าข้อตกลงของอาเซียนนะครับคราวนี้อาเซียนก็ประกาศว่าถ้างั้นเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเราจะทำอะไรกับความเป็นประชาคมอาเซียนบ้างคือต้องมีโรดแมปหรือว่ามีเส้นทางไปสู่อนาคต
1: มีเป้าหมาย
0: ใช่ครับ10ปีข้างหน้าอาเซียนก็บอกว่าอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะเดินตามแผนเดิมนะครับของการเดินทางมาถึงปี2015นะครับโดยที่อาเซียนจะมีรายละเอียดของการมองประเด็นปัญหาต่างๆมากขึ้น อย่างเช่นอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งไม่เคยกล่าวถึงในอาเซียนก่อนหน้านั้นตอนนี้อาเซียนบอกว่าไม่ได้เราจะต้องทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้ดังนั้นเราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าเราเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซทุกประเทศจะต้องหาทางลูดบัตรร่วมกันให้ได้นะครับหรือว่าส่งการค้าขายเนี่ยระหว่างประเทศที่มากขึ้นผ่านจอคอมพิวเตอร์นะครับพูดง่ายว่าชาวบ้านหรือว่าประชาชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการถูกกระตุ้นเร้านะครับให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้โน้ตบุ๊กให้ใช้มือถือเพื่อการทำมาหากินมากขึ้น
1: ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆในตอนแรกวันนี้ก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอาเซียนถ้าเราตั้งใจไว้เราบรรลุเป้าหมายได้แน่นอนครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตาม

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะเปิดมุมมองความคิดและความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับและวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็น1ใน3เสาของประชาคมอาเซียนนะครับอย่างแรกเลยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งAEC เนี่ยคืออะไรครับ
1: AEC นะครับก็เป็นล่มหนึ่งของประชาคมอาเซียน
0: ครับ
1: ประชาคมอาเซียนเนี่ยหลังจากที่ยุติสงครามเย็นแล้วนะครับมีการเข้าร่วมประเทศต่างๆรวมทั้งหมด10ประเทศแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร
0: เป้าหมายคือความมั่งคั่ง
1: ครับไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะครับโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสงครามยุติลงโลกก็บอกว่าเราหันหน้ามาทำการค้ากันดีกว่า
0: หาเงินกันดีกว่า
1: ใช่ความมั่งคั่งก็เลยกลายเป็นเป้าหมายนะครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษในเพลงของThe Asian Way นะครับเขาก็จะใช้คำว่า Prosperity Prosperity ก็คือปลายทางของอาเซียนปลายทางของอาเซียนก็คือความมั่งคั่งถ้าเรายุติสงครามได้ความมั่งคั่งตามมานะครับดังนั้นเวลาจะเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งเขาคิดถึงอะไรที่จะสร้างความมั่งคั่งได้เขาคิดถึงการผลิตสินค้าที่มากขึ้นการค้าที่มากขึ้นแต่ถ้าผลิตสินค้าและมีการค้าที่มากขึ้นแล้วใครล่ะคือผู้บริโภคเขาก็เลยมองว่าตลาดทั้ง600ล้านคนเนี่ยนะครับอาเซียนมีสมาชิก600ล้านคนนะครับนี่แหละคือผู้บริโภคหลักเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยมีประชากร67ล้านคนแต่ตอนนี้บอกว่าเวลาเราผลิตสินค้าลองคิดถึงว่ามีตลาดผู้บริโภค600ล้านคนไม่ใช่67ล้านคนดังนั้นโอกาสของการที่จะขยายตัวทางการค้ามันก็เลยสูงขึ้นและอย่างที่2ก็มองว่าเอ๊ะถ้างั้นในพื้นที่4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรไม่ว่าโรงงานผลิตนั้นจะอยู่ที่เกาะไหนจุดไหนใน4ล้าน5แสนตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นสินค้าอาเซียน
0: ทั้งหมด
1: ครับผมพูดง่ายว่ารวม10ประเทศให้กลายเป็นเหมือน1ชุมชนเดียว One Community
0: แสดงว่าทุกประเทศก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ควบคู่กันไป
1: ใช่ครับเพราะหลักการของอาเซียนก็จะเดินทางไปว่าถ้างั้นใครมีความสามารถในการผลิตสินค้าอย่างเช่นใครสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ดีกว่าราคาถูกกว่าก็เป็นผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตรไป
0: ใ
1: ครมีฝีมือทางด้านอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงก็ผลิตสินค้าขั้นสูงคือเขาเรียกว่าถ้าใช้ความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะทำให้อาเซียนเนี่ยแข็งแกร่งในทุกด้าน
0: แบบนี้ถ้าจุดเด่นของสินค้ามันทับซ้อนกันจะมีการแข่งขันหรือตัดราคากันเกิดขึ้นสูงขึ้นไหมครับ
1: ตรงนี้แหละอาเซียนก็จะมีวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใช้กลไกการตลาดนะครับเข้ามาเป็นตัวจัดสรรจัดการไม่ใช่การช่วยเหลือจากภาครัฐบาลเข้าไปเกื้อหนุนสินค้านะครับด้วยเหตุนี้เมื่อใช้กลไกการตลาดมันก็จะทำให้เกิดเห็นว่าประเทศไหนสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีที่สุดราคาถูกที่สุดประเทศนั้นก็ได้ชัยชนะไปเขาเรียกว่าก่อให้เกิดการแข่งขันกันนะครับในการก่อตัวของระบบทางเศรษฐกิจเสรีความมั่งคั่งของอาเซียนเนี่ยต้องการอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไม่ใช่เศรษฐกิจแบบผูกขาด
0: ทีนี้แนวคิดหลักๆเลยของ AEC เนี่ยเขาตั้งไว้ยังไงบ้างครับ
1: แนวคิดหลักๆของ AEC นะครับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเวลาเราพูดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะเราจะบอกว่านี่คือแนวทางใหญ่ของอาเซียนนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น AEC ของอาเซียนหลักการแรกเลยนะครับคือ free trade การค้าเสรีเนี่ยมันมา200ปีแล้วเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เมื่อ200ปีที่แล้วว่าทำอย่างไรที่จะทำให้โลกนี้มีการค้าขายและก็ลบการผูกขาดของแต่ละประเทศลงนะครับอย่างเช่นเซอร์จอห์นบาวริงมาทำสนธิสัญญากับประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าและกันที่4เมื่อ150ปีที่แล้วแนวคิดของเซอร์จอห์นบาวริงแห่งอังกฤษก็คือทำอย่างไรที่จะยกเลิกการค้าผูกขาดของรัฐบาลไทยนะครับให้กลายเป็นว่าเรือต่างชาติสามารถไปค้าขายกับประชาชนในแผ่นดินไทยได้ไม่ใช่เฉพาะค้าขายกับรัฐบาลไทยแนวคิดว่าด้วยฟรีเทรดเข้ามาแล้วนะเพียงแต่ว่าเวลาการดำเนินการฟรีเทรดเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทำลายปราการนะครับอย่างเช่นอ้าวราคาภาษีตอนนี้เป็นอย่างนี้ลดลงหน่อยอีกลดลงหน่อยอีกได้ไหมตอนนี้นะครับฟรีเทรดมาถึงอาเซียนบอกว่าถ้างั้นให้ภาษีเป็น 0% ได้ไห
0: ม
1: นะแทนที่จะเก็บ 5% 10% หรืออะไรเปอร์เซ็นต์ค่อยๆลดมาเหลือ 0% ความฝันของอาเซียนเราลองคิดถึงสินค้าของ10ประเทศเนี่ย ไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามนะครับมีภาษี 0% นะครับหมายความว่าอ้าวนี่คือสินค้าอาเซียนไงเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเออใช้ของประเทศเราเป็นสินค้าที่ดีที่สุดแนวคิดอาเซียนบอกว่าไม่ได้แล้วนะต่อไปนะสินค้าอาเซียนคือสินค้าของทุกประเทศนะไม่ใช่จะต้อง made in ประเทศไหนอย่างเดียวนะครับจะต้อง made in อาเซียนเท่านั้นตอนนี้ถ้าใครไปดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ผลิตที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เยอะมากเลยนะครับหลอดยี่ห้อต่างๆเนี่ยรวมทั้งจีนด้วยก็หมายความประเทศไหนที่มีกระบวนการผลิตได้ดีกว่าเนี่ยเขาก็จะย้ายฐานการผลิตในสินค้าประเภทนั้นไปนะครับฟรีเทรดเนี่ยก็ทำให้ตอนนี้สินค้าตัวอย่างของเรานะครับที่ถ้าใครไปเดินตามชั้นอาหารสำเร็จรูปต่างๆครับเราจะเห็นว่ามีขนมปังบิสกิตนะครับของมาเลเซียของอินโดนีเซียเนี่ยวางอยู่ในชั้นในเชลของการขาย
0: ซึ่งเมื่อก่อนเราจะต้องไปซื้อตามตลาดกิมหยงหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ
1: ใช่เมื่อก่อนจะต้องไปซื้อตลาดที่เขาเรียกว่าหนีภาษีตลาดลับๆแต
0: ่
1: ที่จริงแล้วขายอย่างเปิดเผยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยครับสินค้าเหล่านี้จะส่งมาวางที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านท่าน
0: ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปเลย
1: ครับผมเขาเรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหลากหลายจากหลายประเทศนะครับมาทดลองกินกันดูอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเลยนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จะเริ่มทยอยและแลกเปลี่ยนกันสินค้าไทยตอนนี้ก็ไปวางถ้าใครไปเวียดนามนะเดินเข้าไปบางแห่งนะอ้าวเหรอสินค้าที่ผลิตที่เรากินกันในเมืองไทยเนี่ยอยู่ในชั้นของเวียดนามเต็มเลยครับมันก็เหมือนกันสินค้าของประเทศอื่นก็จะมาวางที่ชั้นเราขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของการบริโภคของคนไทยจะชื่นชอบไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะแต่ละประเทศจะมีรสนิยมดังนั้นสินค้าที่ส่งไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องปรับลูกลักและรถนิยม
0: ใ
1: ช่ให้เข้ากับตลาด
0: นอกเหนือจากเรื่องฟรีเทรดแล้วแนวคิดหลักมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ
1: แนวคิดที่2ก็คือ liberalization นะครับ liberal ก็คือเสรีก
0: ็
1: คือทำให้มีเสรีด้านต่างๆเช่นเสรีของการขนย้ายสินค้าเสรีของการลงทุนเสรีของการผลิตอะไรนะครับพูดง่ายความเป็นเสรีนะครับเอาแค่คนเวลาจะเดินทางระหว่างประเทศเราจะเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราต้องไปขอวีซ่านะครับพอขอวีซ่าแล้วพอไปถึงด่านตม.สิงคโปร์ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วตม.สิงคโปร์อาจจะไม่ให้เราเข้าประเทศก็ได
0: ้
1: ฐานหน้าตาไม่ดี
0: ไม่น่าไว้วางใจ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
0: ค
1: ุณผู้หญิงอาจจะต้องถูกตรวจหนักเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาทำมาหากินบางอย่างในสิงคโปร์อะไรเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ให้เข้าประเทศกลับเลยนะครับเราก็ต้องกลับแต่ตอนนี้แนวโน้มก็คือว่าเรามีการสามารถการเคลื่อนย้ายข้ามเขตแดนได้เสรีมากขึ้นพาสปอร์ตใบเดียวโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วก็เดินทางไปยัง10ประเทศได้ประเทศท้ายสุดเนี่ยที่ทำให้การมีการยกเลิกวีซ่าก็คือพม่าใช่ไหมพม่าเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่มา 2-3 ปีและเพิ่งมีเทคโนโลยีนะครับที่จะสามารถตรวจสอบได้เนี่ยพม่าก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอเปิดที่จุดสนามบิน3จุดก่อนที่เป็นสนามบินนานาชาติถ้าเข้าจุดอื่นไม่ได้นะต้องขอวีซ่า
0: เบื้องต้นนะฮะ
1: ครับเบื้องต้นแต่ในอนาคตพม่าก็จะต้องพยายามขยายพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าจะมีคนข้ามแดนที่แม่สอดคนข้ามแดนที่เกาะสองระนองอะไรเงี้ยพม่าก็จะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้นะครับการที่คนข้ามแดนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยลดขั้นตอนไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนขอวีซ่าต้องจ่ายเงินด้วยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องไปเข้าแถวไม่ต้องอะไรและมีแนวโน้มว่าตม.ก็จะไม่ตม.ของแต่ละประเทศจะไม่พยายามกีดกันการเข้าประเทศยกเว้นนะครับคาดการจริงๆว่าทีมนี้หลบหนีมาเพื่ออะไรบางอย่างนะครับมาทำงานมา
0: อะไรก็ต้องคัดกรองอยู่นะครับ
1: การคัดกรองเพื่อความมั่นคงของแต่ละประเทศก็มีอยู่อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับ
0: แข่งขัน
1: ใช่ครับนโยบายว่าด้วยการแข่งขันซึ่ง

0: เราอาจจะใช้คำว่า market mechanism คือกลไกการตลาดที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วเช่น20ปีที่ผ่านมาประเทศเวียดนามผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกในอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับในอีก10ปีข้างหน้าพม่าก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้จำนวนมากและส่งออกอันดับต้นๆและราคาข้าวของพม่าอาจจะถูกกว่าของเวียดนามและถูกกว่า
1: ไทยเราด้วย
0: ซึ่งในอนาคตไทยอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการผลิตข้าวของไทยเพื่อส่งออกที่เราเคยภาคภูมิใจเนี่ยจำเป็นต่อไปไหมหรือว่าเป็นผลิตเพื่อเอาไว้รับประทานในครัวเรือนแต่เงินทองไปหาจากเศรษฐกิจด้านอื่นคือมันเหมือนกับว่า1ศตวรรษของการที่ไทยบอกว่าไทยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของการส่งออกข้าวไม่อยู่ใน1ใน10อันดับของสินค้าส่งออกของไทยอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไทยก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าความภาคภูมิใจแบบเดิมนี้มันยังคงอยู่แต่ถ้าเรามองดูข้อเท็จจริงในกรณีของอาเซียนเนี่ยพม่ากับเวียดนามก็จะกลายเป็นตัวแทนของการผลิตข้าวเพื่อส่งออกตรงจุดนี้เองอาเซียนบอกว่าให้ใช้กลไกการตลาดห้ามรัฐบาลไปอุดหนุนนะถ้ารัฐบาลอุดหนุนนะกลไกการตลาดมันจะผิดเพี้ยนเลยโดยที่คนก็ไม่เข้าใจว่าตนไม่มีศักยภาพในการที่จะผลิตสินค้านั้นอีกต่อไปแล้วในการแข่งขันนะครับสรุปก็คือ3แนวคิดเนี่ยมันสอดคล้องกันเพื่อบอกว่ามันจะก่อให้เกิดการค้าแบบเสรีและสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงฟรีเทรดนะการค้าแบบเสรีการทำให้สินค้าเนี่ยเคลื่อนย้ายอย่างเสรีเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแรงงานที่มีฝีมือนะเคลื่อนย้ายได้นะครับ
1: ร
0: วมทั้งกลไกการตลาดนี่คือแนวคิดหลักๆครับ
1: ครับถามเรื่องการเชื่อมโยงนิดนึงครับคือพักหลังๆเนี่ยเราเดินทางไปเอาถนนพหลโยธินก็ได้ที่เป็นเส้นหลักแบบนี้เราจะเห็นป้ายเขียนว่า AH1 บ้างบางเส้นก็ AH2 บ้างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซียนไหมครับ
0: โอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นโลกใบนี้เลยนะครับ
1: คืออะไรครับ
0: AH1 นะครับหรือว่า AH เลข1นะครับก็คือ A มาจากคำว่า Asian นะครับ
1: Asian
0: Highway H คือ Highway ก็คือถนนหลวงนะครับถนนหลวงของเอเชียหมายเลข1ถนนหลวงเอเชียหมายเลข1เนี่ยเริ่มต้นจากโตเกียวนะ
1: อ้าวเหรอครับ
0: ความฝันของโลกนี่ก็คือจะเชื่อมโยงนะครับตะวันออกไกลสุดไปยังโลกยุโรปได้อย่างไรนะเลยเขาเลยเริ่มต้นที่โตเกียวโตเกียวบอกผมขอเริ่มต้นครับวิ่งจากโตเกียวลงมาทางภาคใต้ของญี่ปุ่นนะ
1: แล้วก็
0: ข้ามเรือเฟอร์รี่เข้ามายัง
1: เกาหลี
0: ใต้
1: ทางปูซาน
0: ใช่แล้วจากเกาหลีใต้ก็วิ่งผ่านเกาหลีเหนือวิ่งเข้าไปในจีนตอนนี้เกาหลีเหนือยังวิ่งไม่ได้นะ
1: ครับครับ
0: แต่ความฝันก็คือทำอย่างไรที่จะสามารถวิ่งรถยนต์เนี่ยผ่านเกาหลีเหนือแล้วเข้าจีนจากจีนเลียบชายฝั่งทะเลนะครับเลื่อยมาลงมาผ่านทางด้านเซินเจิ้นฮ่องกงแล้วลงมาทางเวียดนามฮานอยลงกระทั่งมาถึงไซง่อนแล้วเข้าไปยังพนมเปญกัมพูชาเข้ามายังกรุงเทพแล้วทะลุทะลวงออกทางแม่สอด
1: นี่น่าทึ่งมาก
0: แล้วก็เข้าพม่าจนกระทั่งวิ่งเลยไปจนกระทั่งถึงตุรกี
1: โ
0: อ้เขาเรียกว่าทำอย่างไรจะเข้ายุโรปได้นี่คือความใฝ่ฝัน AH1
1: ใครจะเชื่อว่าเกิดจากประเทศที่เป็นเกาะนะครับที่ไม่มีถนนเชื่อมกับประเทศอื่นด้วยซ้ำ
0: AH2 เนี่ย Asian Highway Number 2เนี่ยนะครับเริ่มจากเกาะของเมืองแห่งหนึ่งนะครับในเกาะชวาอินโดนีเซียบอกว่าขอเริ่มต้นด้วยนะครับวิ่งกันนะจากเกาะชวาแล้วก็มาถึงนะแล้วก็ข้ามเรือเฟอร์รี่มายังสิงคโปร์นะครับจากสิงคโปร์เข้าสู่มาเลเซียวิ่งเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยแล้ววิ่งมาบรรจบกับเอเชียและขอวิ่งไปยังยุโรปด้วยมันยังมีอีกหลายเส้นนะทั้งบนทั้งเหนือทั้งล่างเนี่ยตะวันออกตะวันตกเหนือใต้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อโลกใบนี้ถูกขีดเส้นแล้วเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่คนถ่ายสินค้าผ่านรถยนต์ได้ไปทั่วแทนที่จะใช้แค่ทางทะเลเท่านั้นครับ
1: ฟังอาจารย์เล่าจนถึงตรงนี้แล้วยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: ท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยค่ะและเราเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาถ่ายทำในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยและแขกรับเชิญของเราคุณมาร์ควอร์นอกค่ะสวัสดีค่ะคุณมาร์คค่ะ
1: สวัสดีครับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของประเทศออสเตรเลียทั่วโลกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอันนี้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยที่แน่นแฟนมากครับแล้วคุณสามารถเห็นว่าออกแบบของสถานทูตแห่งนี้เป็นออกแบบพิเศษมากเพราะว่าผสมผสานสไตล์ไทยกับสไตล์ออสเตรเลียครับคุณปิ้นอยากไปดูไหม
0: คุณมาร์คพาไปชมเลยค่ะ
1: ได้ครับ

0: ก็ห้องนี้เป็นห้องถงของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียครับแต่ปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปได้มาเปิดสถานทูตแห่งใหม่ครับรัฐมนตรีไทยของรัฐมนตรีกระทรวงการว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยมาร่วมงานเลี้ยงด้วยครับแล้วคุณจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มาด้วยครับ
1: เมื่อวันที่3สิงหาคม2560นะคะ
0: ใช่ครับแล้วผมจำได้มากเพราะว่าผมเป็นพิธีกรในงานในงานนี้ครับผมเป็นโอกาสพิเศษมากครับ
1: เราได้เจอกับพิธีกรของงานเปิดสถานทูตด้วยตนเองนะคะคุณมาร์คพาเราชมต่อไปเลยค่ะ
0: ได้ครับ

0: ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรานั่งอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนะคะและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณมาร์ควอร์นอกค่ะคุณมาร์คคะคุณมาร์คเรียนภาษาไทยมายังไงคะ
1: ก็โอเคครับผมคิดว่าเราต้องเรียนภาษาไทยก่อนเริ่มทำงานที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพราะสังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะ
0: สังสมต่ำต้องพูดภาษาไทยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเรียนภาษาไทยยากไหมคะ
1: ยากมากครับก็เรียนภาษาอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเราต้องการให้นักการทูตพูดภาษาอื่นรวมถึงภาษาไทยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าผมสามารถผมพูดภาษาไทยได้แล้วช่วยผมในงานทำของผมแต่ว่าถ้าผมไปเดินทางต่างจังหวัดช่วยมากครับ
0: เอาไว้สั่งอาหารนะคะ
1: สั่งอาหาร
0: แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยที่ยากที่สุดคืออะไรคะสำหรับคุณมาร์ค
1: ก็ตัวหนังสือครับผมต้องจำได้กอไก่ปอปลาปอใบไม้ก็จำได้ยากครับแล้วนอกจากนี้คำบางครั้งออกเสียงยากครับโดยยกตัวอย่างครับขายไก่ยากมากครับ
0: ว้าวท่านผู้ชมคะ
1: เข้าใจประโยคแบบนี้อ๋อผมคิดว่าเป็นประโยคยากครับ
0: แต่คุณมาร์คสามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะ
1: ใคร
0: ขายไข่ไก่ท่านผู้ชมคะเราอยากทราบต่อไปว่าตำแหน่งเลขานุการโทรหรือว่า second secretary เนี่ยทำอะไรคะ
1: ก็ที่สถานทูตเราพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยครับแล้วผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามช่วยในเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมพยายามเข้าใจวิธีคิดของคนไทยครับแล้วผมพยายามเข้าใจวัฒนธรรมไทยการเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ได้ดีขึ้นครับ
0: นักการทูตจะต้องสามารถเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษาของประเทศนั้นๆเพื่อที่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะเราทราบกันนะคะว่าออสเตรเลียกับไทยม
1: ี
0: ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน
1: ใช่ครับ
0: เมื่อปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ครอบความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลีย65ปีแล้วนะคะซึ่งเราก็มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันเป็นอย่างมากหลายๆครั้งนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียเป็นอย่างไรคะ
1: ก็ดีมากครับปีที่แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจูลีบิชอปเขามาเยือนประเทศไทยแล้วเป็นการเยือนสำคัญมากคุณจูลีบิชอปเขาเจอนายกรัฐมนตรีไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดด้วยครับเป็นการเยือนที่สำคัญมากเพราะว่าผู้นำของเราสามารถหารือกันแล้วผมคิดว่าหารือกันสามารถทำความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนอกจากนี้คุณจูลีบิชอปได้มาเบิดสถานทูตสถานเอกอัครราชทูตแห่งใหม่ครับแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเราครับ
0: ค่ะเราทราบว่าคุณมาร์คเนี่ยได้เป็นผู้ติดตา
1: ม
0: ท่านรัฐมนตรีจูลี่บิชอป
1: ใน
0: การเยือนในครั้งที่ผ่านมาด้วย คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นเจ้าหน้าที่การทูตที่ช่วยเตรียมการเยือนของรัฐมนตรีของประเทศของตัวเองต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เราต้องทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศไทยครับเราสามารถจัดการการยื่นแบบนี้ถ้าเราไม่มีความร่วมมือที่ดีมากกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวด้านจัดงานการประชุมระหว่างผู้นำครับแล้วอันนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราต้องเตรียมประเด็นที่ผู้นำของเราจะหารือกันแล้วอันนี้
0: เป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม
1: ไม่ไม่ยากแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ
0: เป็นเรื่องสำคัญเราต้องเตรียมตั้งแต่การเข้าพบของท่านรัฐมนตรีกับผู้นำในด้านต่างๆใช่ไหมคะเราต้องเตรียมประเด็นสนทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างประสบความสำเร็จได้ด้วยดีเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน
1: ใช่ครับ
0: เราทราบมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีกำหนดที่จะเยือนออสเตรเลีย ในช่วงมีนาคมนี
1: ้ใน
0: กรอบการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียคุณมาร์คเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการไปเยือนครั้งแรกของท่านนายกนี้จะมีความประโยชน์อย่างไรต่อความสัมพันธ์ของเราสองประเทศค่ะ

0: ผมคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียยินดีที่จะเป็นประธานจัดการของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครับแล้วผู้นำของประเทศไทยและทุกประเทศที่นายอาเซียนจะมาเยือนประเทศออสเตรเลีย
1: ในช่วงเดียวกัน
0: เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้จัดการการประชุมสุดยอดแบบนี้ครับแล้วผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียจะได้รับประโยชน์จากการหารือกันครับผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียผมคิดว่าจะเป็นเรื่องดีมากเพราะนอกจากนี้ผมจะไปด้วยผมจะไปที่ประเทศออสเตรเลียผมจะเป็น liaison officer สำหรับนายกรัฐมนตรีไทย
2: ค่ะคุณมาร์คจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะคะในการประชุมในเดือนมีนาคมดังกล่าวนี้นะคะอย่างที่ได้เรียนว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นการเยือนครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่จะไปเยือนออสเตรเลียด้วยซึ่งก็จะเป็นก้าวที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของไทยและออสเตรเลียนะคะ
0: ใช่ครับ
2: คุณมาร์คคะในปี2561นี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียมีแผนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ก็เรามีแผนงานหลายอย่างครับปีที่แล้วเป็นปีที่สำคัญมากเรามีรัฐมนตรีคุณจูลีบิชอปเรามีรัฐมนตรีกลาโหมด้วยที่มาเยือนประเทศไทยปีที่แล้วแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมแล้วเราวางแผนว่าอาจจะมีการเยือนที่สำคัญมากปีนี้ครับแล้วแต่ยังกำลังจัดการเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้เรามีความร่วมมือด้านหลายด้านโดยเฉพาะการด้านศึกษาด้านตำรวจด้านทหารแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนครับ
2: ความร่วมมือของไทยกับออสเตรเลียครบรอบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านตำรวจทหารหรือว่าเป็นด้านการท่องเที่ยวนะคะเราอยากมาพูดถึงเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจบ้างนะคะ
0: ได้ครับ
2: ออสเตรเลียกับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันทางด้านเศรษฐกิจพอสมควรเราซื้อขายกันมานานแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยตั้งแต่ปี2547ที่ผ่านมาออสเตรเลียกับไทยได้ลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือที่เราเรียกกันว่าทัฟต้านะ
0: คะ
2: ซึ่งทำให้การค้าของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าแต่ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2560เนี่ยไทยได้ดุลการค้าจากออสเตรเลียเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยากให้คุณมาร์คเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าคนออสเตรเลียเนี่ยสนใจซื้ออะไรจากประเทศไทยคะ
0: ก็เราสนใจซื้อหลายอย่างครับแต่ว่าผมคิดว่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียคนออสเตรเลียชอบซื้อรถของประเทศไทยซื้อรถจำนวนมากครับแล้วก็สำหรับประเทศออสเตรเลียเรารู้ว่าคนไทยต้องการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษกับสำเนียงโอซี่มากๆแล้วผมตกใจมากครับแล้วเราหวังว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วการลงทุนดีขึ้นด้วยครับ
2: ค่ะคุณมาพูดถึงเรื่องการลงทุน
0: ใช่ครับ
2: มีข้อมูลที่เราได้เตรียมมาว่าประเทศไทยเนี่ยไปลงทุนในออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนในแง่ของ
0: ผมคิดว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือนโยบายของ EEC ของประเทศไทยให้โอกาสที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจของประเทศออสเตรเลียพวกเขากำลังคิดเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วผมคิดว่าอันนี้อาจจะช่วยนโยบายใหม่ของรัฐบาลไทยแบบ Thailand 4.0 ก็ 4.0 ครับ
2: ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียสนใจที่จะมาลงทุนใน Thailand 4.0 และ EEC นะคะเพราะฉะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียใน2โครงการดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
0: ครับ

0: เมื่อสักครู่คุณมาร์คได้พูดถึงในเรื่องของการศึกษาเราทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยสนใจที่ไปเรียนที่ออสเตรเลียเป็นอย่างมากทั้งในระดับมัธยมหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยคุณมาร์คจะแนะนำนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจจะส่งลูกไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียให้เตรียมตัวยังไงดีคะเขาจะหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง
1: ก็ผมคิดว่านักเรียนคนไทยมีนักเรียนคนไทยจำนวนมากที่เรียนที่ออสเตรเลียแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักเรียนคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ครับแล้วผมคิดว่าสำเนียงออสซีอาจจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนไทยเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้คนไทยหรือนักเรียนไทยดูหนังออสซีครับ
0: ดูหนังออสซี
1: ใช่ครับ
0: สำเนียงภาษาอังกฤษแบบออสซีเนี่ยยากอย่างไรคะคุณมาร์ค
1: What do you reckon? You don't know what I mean?
0: Oops
1: แน่นอนว่าสำเนียงออสซีก็เราพูดเร็วมากแล้วบางครั้งเราไม่พูดชัดมากครับผมคิดว่าคนไทยหรือนักเรียนไทยอาจจะไม่ได้ยินสำเนียงแบบนี้ครับโดยเฉพาะพูดแบบกระไดไม่เราไม่บอก good morning เราพูดแบบกระไดแบบไม่จริงจังมากครับ
0: นอกจากภาษาแล้วอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
1: ใช่ครับ
0: ให้กับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาที่ออสเตรเลียได้ใช่ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาไทยสนใจที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได
1: ้
0: เพื่อขอข้อมูลนะคะคุณมาร์คคะออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมายาวนานมาก
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรเลียเริ่มเป็นคู่เจรจาของอาเซียนตั้งแต่อาเซียนอายุเพียงแค่7ขวบนะคะตั้งแต่ปี2517เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันมาก
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คคิดว่าประชาชนอาเซียนและออสเตรเลียได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียคะ
1: ก็ผมคิดว่าเป้าหมายของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียก็คือทำให้ความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความพัฒนามากขึ้นด้วยครับแล้วก็เรามีโครงการหลายอย่างเพื่อทำให้ความมั่นคงและความพัฒนามากขึ้นครับเรามีหลายด้านครับการศึกษาการหารือผมคิดว่าอาเซียนเป็นสิ่งที่อาเซียนทำค่อนข้างดีมากก็คือจัดงานประชุมผู้นำระดับผู้นำเช่น East Asia Summit แล้วการประชุมอื่นๆครับแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาตั้งแต่หลายปีแล้วผมคิดว่าประเทศออสเตรเลียเป็นคู่เจรจาครั้งแรกของ
0: ประเทศแรก
1: ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ที่ดีมากกับในการทำงานกับอาเซียนครับแต่ว่าในที่สุดเป้าหมายก็คือความพัฒนาแล้วความมั่นคงที่ดีที่มากขึ้นครับ
0: คุณมาร์คคะเราขอถามเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมาร์คเคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยก่อนที่จะมาประจำการเ
1: ร
0: ื่องมาประจำการแล้วเนี่ยความคาดหวังที่เคยมีกับประเทศไทยเป็นไปอย่างนั้นไหมคะ
1: ก็ตอนผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียผมพยายามเรียนภาษาไทยแล้วนอกจากนี้ผมพยายามเรียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยแล้วผมรู้ว่าคนไทยใจดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมสังเกตตอนผมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือคนไทยน้ำใจมากมากครับ
0: มีน้ำใจมากมาก
1: มีน้ำใจมากมากครับ
0: ใช่ค่ะคุณมาร์คคะประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการทูตที่จะมาประจำการสำหรับออสเตรเลียเนี่ยเป็นที่นิยมเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ได้ครับมีนักการทูตหลายคนที่ต้องการมาประจำที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นส่วนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเราสามารถทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เราสามารถทำงานเกี่ยวกับหรือกับประเทศไทยที่เป็นเ

0: ็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ครับนี่มีความสำคัญอย่างมากครับ
1: ค่ะเราถามคุณมาร์คเรื่องสบายๆ บ้าง
0: ได้ครับ
1: คุณมาร์คคะคุณมาร์คได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้างไหมคะหรือทำงานจนไม่มีเวลาได้ไปเที่ยว
0: โอ้ผมต้องการไปเที่ยวตลอดเวลาครับ ผมเคยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เกือบทุกภาคครับแล้วก็มีทุกครั้งที่ผมไปนอกจากกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพด้วยสนุกมากครับ
1: ถ้าคุณมาร์คจะแนะนำเพื่อนชาวออสซี่ที่ไม่เคยมาประเทศไทยให้มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำให้ไปเที่ยวที่ไหนคะ
0: ก็คนออสซี่เกือบทุกคนรู้จักภูเก็ตแล้วกระบี่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะแนะนำก็คือไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นๆแบบอุบลราชธานีครับผมเคยไปที่นู่นแล้วก็มี National Park ที่สวยงามมากครับมีสัตว์มีป่ามีธรรมชาติที่ดีมากครับ
1: อุบลราชธานีนะคะซ
0: ึ่
1: งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยขณะนี้ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะไม่ใช่ไปแต่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่อาจจะไปในที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมาร์คครับมีที่ไหนที่คุณมาร์คอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปในประเทศไทยอีกบ้างไหมคะ
0: ก็ผมสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือไปบ่อยกว่านี้ครับ
1: ไปบ่อยกว่านี้
0: บ่อยกว่านี้ครับ เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวทั่วประเทศสิ่งที่ผมชอบมากก็คือหารือกับคนไทย ที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าบางครั้งคนไทยมีแนวคิดหรือความคิดเห็นหรือมีอาหารที่แตกต่างครับแล้วผมชอบไปเที่ยวเพราะว่าน่าสนใจ
1: ครับตั้งแต่ตอนเริ่มรายการคุณมาร์คบอกว่าเรียนรู้ภาษาไทยแล้วก็สามารถสั่งส้มตำได้ด้วยตัวเองด้วย อาหารโปรดของคุณมาร์คในประเทศไทยคืออะไรคะ
0: อาหารโปรด
1: อาหารที่ชอบทาน
0: ก็กุ้งเต้นครับ
1: กุ้งเต้นซึ่งเป็นอาหารที่
0: ไม่จริงไม่จริงไม่จริงครับพูดเล่นครับแต่ว่าผมเคยกินกุ้งเต้นครับที
1: ่
0: ภา
1: ค
0: อีสานสดสด
1: อร่อยไหมคะ
0: กระโดดออกจากถ้วยครับ
1: กระโดด
0: ผม
1: เลยไม่ได้ทานเพราะกุ้งกระโดดออกไปจากถ้วย
0: ทานได้เลยครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมจะทานกุ้งเต้นครับแต่เป็นผมแปลกใจ
1: นิดหน่อยอาหารอร่อยที่ทานครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายคือกุ้งเต้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาหารอื่นๆที่ชอบทาน
0: แน่นอนครับ
1: นะคะ
0: เช่นน้ำตกหมูไส้กรอกอีสาน
1: ไส้กรอกอีสาน
0: ใช่ครับอร่อยมากคร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมาก
0: แล้วขนมจีนน้ำยาครับ
1: น้ำตกหมูนะคะไส้กรอกอีสานขนมจีนน้ำยา
0: ใช่ครับ
1: ล้วนแต่เป็นอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นคนรู้จักกันมากนักนะคะแต่อันนี้ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากในระดับหนึ่งถึงจะสามารถเลือกทานอาหารแบบนี้ได้นะคะศึกษาต่อไปค่ะว่าจะทำอะไรต่อนะคะ อาหารอันนึงที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังส่งเสริมก็คือในเรื่องของสตรีทฟู้ดคุณมาร์คได้ลองทานสตรีทฟู้ดในประเทศไทยบ้างไหมคะ
0: บ้างครับบ่อยมากครับ
1: ชอบไหมคะ
0: ผมผักแถวสีลมครับแถวที่ถนนคอนเวย์มีสตรีทฟู้ดเยอะมากครับแล้วอร่อยมากครับถ้าผมมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่กรุงเทพทุกคนต้องการไปกินสตรีทฟู้ดครับ
1: นับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณมาร์คคะแต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวออสเตรเลียเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะไปในเมืองใหญ่ๆเหมือนกันคุณมาร์คมีสถานที่ที่จะแนะนำให้คนไทยไปเที่ยว
0: มีครับมีเพราะว่า
1: เป็น best kept secret เลยนะคะ
0: best kept secret คือ Townsville ผมมาจาก Townsville อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีอากาศดีมากแล้วสัตว์มีป่ามึนอุบลเลยครับเป็นที่ที่ไม่มีคนที่รู้จักมากครับแต่ว่าเป็นสถานที่ที่สวยมากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีวิถีชีวิตที่สบายสบายผมคิดว่าคนไทยจะชอบมากครับ
1: เราก็ต้องลองศึกษาดูนะคะ Townsville ของออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: อย่าลืมไปศึกษากันค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคุณมาร์คทำงานในฐานะนักการทูตเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคนออสเตรเลียมองนักการทูตอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ย หลายๆครั้งคนจะมองว่านักการทูตมีชีวิตที่สะดวกสบายหรูหราแล้วก็อาจจะไปงานเลี้ยงเพื่อที่จะสังสรรค์มากกว่าที่จะทำงานเป็นเนื้อหาสาระค่ะ
0: ก็คนออสเตรเลียบางคนคิดว่านักการทูตไปงานเลี้ยงบ่อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมก็คือผมเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียแล้วก็ผมมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วผมพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับไทยแล้วผมพยายามนักมากเรียนภาษาไทยเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยวิธีคิดไทยแล้วเป้าหมายก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของแค่ไปงานเลี้ยงครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วผมภูมิใจเป็นตัวแทนของประเทศออสเตรเลียครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับคุณมาร์ควอร์นอกนะคะที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณมาร์คในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักการทูตในประเทศไทยรวมถึงเรียนรู้ถึงมุมมองของคุณมาร์คในการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและรับประทานกุ้งเต้นนะคะ คุณมาร์คมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของรายการวิทยุสรานรมบ้างไหมคะ
0: นี่ครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อและติดตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียได้ตามช่องทางดังนี้ครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้เราขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยคุณมาร์ควอร์น็อกนะคะที่ได้นำเราชมสถานเอกอัครราชทูตที่สวยงามโอ่งโถงอันนี้นะคะท่านผู้ชมติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปในโอกาสหน้าผ่านช่องทางวิทยุสรานรมทาง Facebook สรานรมเรดิโอรวมทั้งทางช่องทางของ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับโอกาสหน้าเราอยากให้ท่านติดตามต่อไปว่าเราจะพาท่านไปที่สถานเอกอัครราชทูตไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เตรียมตัวแล้วไปปลุกเนซ่าออกไปผจญภัยกันดีกว่าสวัสดีครับเนซ่าทำไมตื่นเร็วจังเลยอ่ะ
1: แหมก็จะให้เนซ่าตื่นสายให้ตะวันมาปลุกทุกวันได้ยังไงล่ะถึงยังไงการตามหาบันทึกข้อมูลก็เป็นเรื่องของเนซ่านะเนซ่าก็ต้องมีความรับผิดชอบเองด้วยสิ
2: แหมขอให้เป็นแบบนี้ทุกวันเถอะนะ
1: อย่ามาแซวกันนะคอมมี
0: ่ เรามาดูกันดีกว่านะว่าเราจะไปประเทศไหนกันต่อ
1: เมื่อวานตะวันบอกว่าจะไปประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนกันก่อนใช่มั้ยล่ะ
0: ใช่ครับเราไปมาเลเซียกันมาแล้วถ้าไม่นับประเทศไทยก็ยังเหลืออีก3ประเทศอ่ะ
1: สิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้อง
1: งั้นประเทศต่อไปที่เราจะไปก็คือประเทศนี้สิงคโปร
0: ์ว้าวในที่สุดตะวันก็จะได้ไปสิงคโปร์ตะวันได้ยินมาว่าประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะตะวันสิงคโปร์น่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในอาเซียนเลยนะแต่ว่ากลับเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมั่งคั่งระดับต้นๆของโลกชนะ
0: ว้าวจริงเหรอครับเนี่ยผมอยากรู้จังเลยว่าสิงคโปร์เป็นยังไงอ่ะ
1: งั้นไปดูกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สิงคโปร์

0: ือบไปแล้วอ่ะทำไมเรามาโผล่กลางทะเลได้ล่ะครับเมซ่า
1: คือมันไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะในแผนที่บอกว่าบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้นี่นะนี่ก็คือช่องแคบยะโฮซึ่งเป็นช่องแคบที่อยู่ระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ยังไงล่ะแสดงว่าบันทึกข้อมูลน่ะต้องอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลย
0: งั้นเราก็มาหากันเถอะ
1: เจอแล้วประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ของมาเลเซียทางเหนือติดกับประเทศมาเลเซียขั้นด้วยช่องแคบยะโฮทางตอนใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียขั้นด้วยช่องแคบมาละกาและถูกขนานด้วยทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่เพียงประมาณ710ตารางกิโลเมตรทั้งประเทศจึงมีเมืองเดียวและมีฐานะเป็นเมืองหลวงในตัวเองด้วย
0: โอ้โหมีขนาดพื้นที่พอๆกับเกาะภูเก็ตของไทยเราเองเลยนะเนี่ยเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะและเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนี่เองจึงทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะส่วนทางด้านภูมิอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกชุกอุณหภูมิอบอุ่นสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
0: ว้าวอากาศอบอุ่นตลอดปีเลยอ่ะดีจังเลยเนาะ
1: ใช่แล้วล่ะนี่เป็นจุดเด่นที่ทำให้คนมาท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะเอาล่ะเรามาถึงสิงคโปร์แล้วล่ะ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: นั่นมันเจ้าเด็กสองคนนั่นนี่นะพวกมันมาอยู่ที่นี่ด้วยงั้นเหรอ ดีละได้โอกาสล้างแค้นแล้ว
1: นี่คือเมอร์ไลออนที่โด่งดังสินะครับผมเคยเห็นในรูปตั้งหลายครั้งแล้วว่า
2: ใช่แล้วล่ะนี่ก็คือเมอร์ไลออนเดิมทีถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วล่ะ
1: แล้วเมอร์ไลออนเนี่ยคือตัวอะไรเหรอครับเนซ่า
2: เมอร์ไลออนหมายถึงสิงโตทะเลเพราะมีหัวเป็นสิงโตมีตัวเป็นปลายังไงล่ะที่มีรูปร่างอย่างเนี้ยก็เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์ยังไงล่ะ
1: ความเป็นมาของสิงคโปร์เป็นยังไงเหรอครับ
2: งั้นลองมาดูประวัติของสิงคโปร์จากบันทึกข้อมูลที่เก็บมาเมื่อกี้แล้วกันนะสิงคโปร์เดิมทีชื่อว่าเทมาเซกมีความหมายว่าเมืองแห่งทะเลเป็นจุดพักสินค้าและเรือเดินสมุทรจากพ่อค้าทั่วโลกตามบันทึกของชาวมาเลย์เล่ากันว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วก็ได้เห็นสัตว์รูปร่างสวยงามที่ชาวเมืองเรียกกันว่าสิงโตจึงได้ตั้งชื่อก่อนนี้ใหม่ว่าสิงหาปุระมีความหมายว่าเมืองสิงโตซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันไงล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะหัวสิงโตกับท่อนตัวที่เป็นปลาคล้ายๆกับนางเงือกของไทยเลยนะครับ
2: นางเงือกอะไรหรอ
1: ก็นางเงือกตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไงล่ะครับที่ท่อนบนเป็นผู้หญิงแต่มีท่อนล่างเป็นปลายังไงล่ะครับตะวันแค่อยากจะบอกว่าเมืองไทยก็มีอะไรคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อเรื่องสิงคโปร์กันต่อดีกว่าเนอะ
2: ได้เลยตะวันรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นสิงคโปร์อย่างทุกวันนี้ได้อ่ะสิงคโปร์ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศในยุโรปหลายประเทศเลยทีเดียวนะนั่นเป็นเพราะว่าที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์อยู่ในเส้นทางการค้าเดินเรือขายสินค้าระหว่างจีนญี่ปุ่นกับอินเดียเปอร์เซียและยุโรปที่สะดวกที่สุดโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาเข้ามายังไงล่ะสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรต่างๆมาหลายอาณาจักรจนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่15โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามายึดครองสิงคโปร์ต่อมาศตวรรษที่17ก็เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดาแทนและเมื่ออังกฤษแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแหลมมาลายูในราวคริสต์ศตวรรษที่18ได้มาขอเช่าสิงคโปร์จากฮอลันดาและมีสิทธิครอบครองตามข้อตกลงต่อจากนั้นมาสิงคโปร์ก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อังกฤษยกฐานะสิงคโปร์ให้เป็นอาณานิคมแบบเอกเทศมีอำนาจปกครองกิจการภายในของตัวเองยกเว้นในเรื่องการทหารและการต่างประเทศ
1: ทั้งที่เป็นเกาะเล็กๆนะแต่กลับเกิดเรื่องขึ้นมากมายเลยนะครับ
2: ถึงสิงคโปร์จะเป็นเกาะเล็กๆแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญมากใช่นะเพราะว่าเป็นจุดผ่านสำคัญในการเดินเรือมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยยังไงล่ะ
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ยังมีฐานะเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยู่อีกหรือเปล่าวะครับเนซ่า
2: อ๋อไม่ละละจ้าตะวันประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศตัวเป็นเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ปี1965หรือในช่วงปีพุทธศักราช2508โดยปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขฝ่ายพิธีการและมีรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารค่ะในปัจจุบันสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะรู้ไหมว่าทำไม
1: เหรอครับ
2: เพราะว่าตั้งแต่สิงคโปร์เป็นเอกราชรัฐบาลของสิงคโปร์ก็มาจากพรรคการเมืองเดียวที่ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอดไงล่ะนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นชาติเดียวในเอเชียที่ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดอีกด้วยนะ
1: อ
2: ๋
1: อเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะนี่ถ้าประเทศไทยได้ติดธรรมเนียบประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดบ้างก็ดีสิเนาะ
2: รำพึงอะไรนะตะวัน
1: อ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกตะวันแค่คิดเล่นๆนะ
2: เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะ
0: จะพวกนั้นจะไปแล้วต้องรีบตามไปโอ้ยหิวจังเลยหาอะไรกินไปด้วยดีกว่าข้อยังชั่วอิ่มขึ้นมาหน่อยข้าอาหารเหรอเดี๋ยวนะอ้าวนี่อ้าวไม่ใช่เหรอยัดนี่อ้าวไม่ใช่อ้าวนี่ก็ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่โอ้ยวุ่นวายจริงๆเลยเอาไปเลือกเองเลยไปอ้าว

0: นี่น่ะเหรอเงินที่ใช้ในสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าอะไรนะดอลลาร์สิงคโปร์งั้นเหรอ
1: นี่เนซ่าตะวันว่าคนสิงคโปร์เนี่ยดูหลากหลายจังเลยเนอะนั่นก็เหมือนคนจีนนี่ก็เหมือนคนแขกอ่ะตะวันเข้าใจไม่ผิดหรอกจ้าเพราะว่าสิงคโปร์นะเป็นสังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติยังไงล่ะ
2: สังคมแบบรวมหลายเชื้อชาติเป็นยังไงเหรอครับ
1: คือว่าไปแล้วนะชาวสิงคโปร์ดั้งเดิมน่ะไม่มีหรอกแต่จะเป็นคนมาจากหลายๆเชื้อชาติที่มาอาศัยอยู่บนเกาะสิงคโปร์ซึ่งมีทั้งคนจีนคนอินเดียมาเลเซียแต่ว่าสิงคโปร์ก็ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้ทุกคนเป็นชาวสิงคโปร์โดยไม่คำนึงว่าเป็นเชื้อชาติใดยังไงล่ะ
2: เป็นอย่างนี้นี่ดีจังเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยจะไม่ลำบากเหรอครับมีหลายเชื้อชาติแบบเนี้ยคงมีหลายเรื่องที่ไม่สะดวกอ่ะ
1: อย่างที่ตะวันคิดนั่นแหละสิงคโปร์น่ะถือว่าเป็นประเทศที่มีการนับถือศาสนาและการใช้ภาษาพูดที่หลากหลายมากก็เพราะว่าการที่มีหลายเชื้อชาตินี่แหละอย่างเรื่องภาษาที่มีอยู่มากมายแต่สิงคโปร์ก็มีการกำหนดภาษาที่เป็นภาษาราชการถึง4ภาษาเชียวนะก็คือภาษามาเลภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาทมิฬแถมรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนสิงคโปร์รู้ภาษากันอย่างน้อยคนละ2ภาษาด้วยล่ะ
2: แสดงว่าเขาต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและการศึกษามากเลยสินะครับ
1: แต่ก็ต้องบอกด้วยนะว่าสิงคโปร์น่ะเคร่งครัดเรื่องกฎระเบียบมากเลยดูได้จากป้ายห้ามตามที่ต่างๆไงถ้าตะวันเผลอฝ่าฝืนแล้วก็โดนปรับอันแน่เลย
2: เฮ้ยเนซ่านั่นธงชาติของสิงคโปร์ใช่ไหมครับอ้าวมีบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วตะวันนี่คือธงชาติของสิงคโปร์ธงชาติของสิงคโปร์ประกอบด้วยแถบ2สีแบ่งครึ่งกลางธงตามแนวขวางและมีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวกับดาว5ดวงที่มุมซ้ายบนของธงสีแดงหมายถึงพาราดอนภาพและความเสมอภาคของมนุษย์โดยทั่วหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาลรูปพระจันทร์เสี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นดาว5ดวงหมายถึงอุดมคติ5ประการของชาติสิงคโปร์ได้แก่ประชาธิปไตยสันติภาพความก้าวหน้าความยุติธรรมและความเสมอภาค
0: ไอ้เจ้าเด็กพวกนั้นมันบิไลกันนะอ่ะดูนั่นเองพวกมันจะไปแล้วต้องรีบตามไปอะละ
3: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่ก็คือไชน่าทาวน์พูดง่ายๆว่าย่านของคนจีนในสิงคโปร์ยังไงล่ะ
0: อ๋องั้นก็เหมือนกับเยาวราชสินะครับ
1: ตะวันดูสิถึงจะอยู่ในเขตของคนจีนนะแต่ก็มีวัดของหลายศาสนาอยู่เลยใช่ไหมทั้งวัดแขกวัดจีนแล้วก็โบสถ์ฝรั่ง
0: โอ้จริงด้วยครับ
2: ยี่หน่อยอยู่ไหนกันนะแป๊บเดียวหายไปหมดละอ่ะนั่นไงเย้ยหายไปแล้วเจอแล้วจะพกเด็กตัวแสบ
0: ว้าจอมจรมายากรไม่อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เฮ้อพูดแล้วเรื่องมันยาวยาวแถมรันทดด้วยนะทั้งผ้าตกน้ำโดนพัดจนออกมาทะเลต้องลอยคอเฮ้ยไอ้จะพวกเด็กบ้าหนีไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าหนีนะจะพวกเด็กตัวแสบเฮ้ย
0: เฮ้ยทำไงดีอะตามมาติดๆเลยอะ
1: เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้านั่นนะแล้วก็ใช้ที่วัดหนีมันไปดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นเลี้ยวเข้ามาแท้ๆนะมาโถเฮ้ยหายไปไหนกันนะ
3: เฮ้ย

0: เนซ่าบอกแล้วว่ากฎระเบียบของที่นี่เคร่งครัดมากเลยนะตะวันเป็นไงล่ะ
1: โอ้ยหนีเจ้าจอมโจรพ้นแล้วสินะมันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
0: คงตามมาไม่ได้แล้วล่ะ
1: นั่นชิงช้าสวรรค์อันเบ้อเร่อเลยอ่ะ
0: นี่ก็คือสิงคโปร์ฟลายเออร์ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกในขณะนี้ในปี2012ต่อไปอ่ะอาจจะมีที่สูงกว่านี้อีกก็ได้นะสิงคโปร์ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในอาเซียนและเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทั้งที่เป็นเกาะขนาดเล็กและไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากนักนั่นเป็นเพราะว่าสิงคโปร์เน้นพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางในการซื้อขายสินค้าเนื่องจากมีท่าเรือขนส่งสินค้าปลอดภาษีทำให้สินค้าที่ผ่านสิงคโปร์มีราคาถูกและปัจจุบันสิงคโปร์ยังมีท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นผู้สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันรายใหญ่ของโลกและยังมีกิจการเกลือน้ำมันใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประเทศเล็กๆแบบนี้จะมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายขนาดนี้มิน่าล่ะเวลาตะวันดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเขาถึงได้อ้างราคาตลาดสิงคโปร์ทุกทีเลยอ่ะเป็นเพราะว่าที่เนี่ยเป็นตลาดซื้อขายใหญ่มากนั่นเองอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะยังมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิงคโปร์อยู่อีกมากเลยนะแต่วันนี้ก็เย็นแล้วล่ะเรากลับบ้านของตะวันกันเถอะ
1: โอเคกลับกันเถอะนะครับเนซ่าวันนี้ก็สนุกจังเลยนะครับเนซ่า
0: เดี๋ยววันนี้ก็รีบเข้านอนจะได้ตื่นเช้าออกมาผจญภัยกันอีกดีกว่านะเย้ยตะวันจะรีบไปไหนข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยนะ
1: ผมกำลังติดลมอะครับว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากรู้อะครับ
0: งั้นเนซ่าไปช่วยด้วยอีกคนนะ
1: ได้เลย

0: ทุกคนก็ทราบว่าท่านเป็นผู้ทำงานในสังคมสื่อในอะไรต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้สุขสักทีมันมีแต่ต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นต้องมากขึ้นมันคงไม่ใช่ท่านก็นึกได้ว่าตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยจะพาท่านเข้าวัดแล้วเราก็มีความสุขกับการที่อยู่ในวัดต้องบอกว่ามันเกิดด้วยแรงกตัญญูล่ะค่ะคือความกตัญญูที่ท่านมีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อแผ่นดินต่อในหลวงต่อคุณพ่อคุณแม่ท่านก็มองว่าถ้าเผื่อในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชทำงานพระศาสนาดำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์กับสรรพสิ่งทั้งหลาย
1: คุณแม่ใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าในช่วงแรกที่คุณแม่มาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็เริ่มเรียนรู้ไปกับการที่จะต้องสร้างฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์เพราะคุณแม่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะทำใหธรรมะออกไปได้ไกลที่สุดและไปสู่หัวใจคนได้มากที่สุดและท่านก็ใช้พื้นที่แห่งนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นฐานในการทำงานจริงๆแล้วท่านทำงานต่างประเทศมาเป็นเวลา22ปีแล้วค่ะคนต่างประเทศที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเห็นความเมตตาที่คุณแม่มีรอยยิ้มคือมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูให้กับคนที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นพุทธศาสนาผ่านแอคชั่นต่างๆที่คุณแม่มี
0: พอทราบว่าท่านเป็นมะเร็งเนาะก็ไม่โวยวายไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นท่านหรืออะไรต่างเข้าใจได้โดยเนื้อหาโดยขบวนการโดยแรงต่างนะคะและจิตก็สงบได้รู้สึกว่าธรรมะช่วยเราได้เยอะแหละ
1: งานหุบเขาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราได้เห็นเลยว่าคุณแม่เลือกอะไรและคุณแม่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่คุณแม่มีเราจะเห็นถึงการเติบโตที่มันคิดไม่ถึงอ่ะว่า2ปีเป็นได้ขนาดนี้เหรอความทุ่มเทของคุณแม่เวลาทำงานอ่ะคือทุ่มเต็มร้อยค่ะทั้งกายทั้งใจทั้งจิตวิญญาณทุกอย่าง
0: ยายว่าหลังจากที่ท่านทราบว่าท่านเป็นมะเร็งท่านก็เปลี่ยนวิธีการของท่านละหายไปไหนนานๆหลายๆวันปล่อยให้ทีมทำงานหรือพวกเราเนี่ยอยู่กันท่านคงพร้อมของท่านแล้วแหละแต่ว่าเตรียมความพร้อมของพวกเรา
1: คุณแม่ทิ้งคาถาไว้อันหนึ่งด้วยว่าหนึ่งคนตายหลายคนโตไปงานศพใครคุณแม่บอกเอาคนที่อยู่ปัจจุบันเป็นหลักนะคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้อยู่นะตอนนี้เอาคนที่มีอยู่เท่านี้แหละทำให้ได้โอเคบอดี้คุณแม่ไม่อยู่แต่จิตวิญญาณของคุณแม่หรือคุณธรรมหรือคำสอนคุณแม่เนี่ยมันอยู่เต็มไปหมดถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ท่านจริงๆนะนำสิ่งที่คุณแม่เป็นที่เราชอบมาพัฒนาตัวเราให้มันเกิดขึ้นคุณแม่จะได้อยู่กับเราได้นานๆการที่ท่านกตัญญูให้เราเห็นเราจึงเกิดความกตัญญูขึ้นได้และทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเชื่อมั่นว่าเขามีความกตัญญูในหัวใจมันเป็นจังหวะที่เราได้กตเวทีละเขาก็ได้ทำงานเต็มที่ในส่วนของงานที่เขามีอยู่ในมืออาสาสมัครก็มีไม่มีใครถอยสักคนการทำงานของเสถียรณปัจจุบันในวันที่ไม่มีคุณแม่ยังคงดำเนินต่อไปได้ค่อนข้างงดงามทีเดียวเลยค่ะ
0: ก็ถามท่านทุกปีท่านสึกไหมท่านก็บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเพิ่งบวชให้ตัวเองยังไม่ได้บวชให้แม่เลยปีที่สองก็ถามอีกท่านบอกยังไม่ได้บวชให้พ่อเลยปีที่สี่อ่ะสึกไหมท่านก็บอกว่ายังไม่ได้บวชให้ครูบาอาจารย์เลยพอปีที่ห้าปีที่หกท่านก็บอกว่าไม่รู้จะสึกไปทำไมล่ะทำอะไรไม่หยุดแล้วก็ไม่เคยเห็นบ่นเหนื่อยมีแต่ว่าจะทำอะไรแต่พอท่านรุยงานน่ะร่างกายมันก็สุดนะใครๆก็บอกให้ท่านหยุดท่านพักเถอะท่านก็จะหัวเราะกัดแกะประตุ่มนะคะท่านก็จะหัวเราะหัวเราะใครๆก็อยากให้เราพักแต่มันเป็นโอกาสนะถ้าโอกาสมันมาเนี่ยเราไม่ทำไม่ได้หรอกเราต้องทำแล้วถ้าเผื่อเราทำไม่ได้เราต้องนอนติดเตียงก็ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีประโยชน์ก็

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย